0: 0-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลซูเปอร์ลีกประเทศเดนมาร์กเรเดอร์ FC เสมอสึกเคบอก1-1และผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรคู่ที่น่าสนใจกาลาตาซารายแพ้เวนิเซีย0-3สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: พระวชิรเกล้าเกลือกฟ้าประชาซองพระทรงธรรมคันลองปกราชสืบสารปณิธานสร้างสำฤทธิ์ผลถวยราชพรั่งพร้อมเทิดไทยถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ขอเดชะพระบารมีที่ปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าทหารเนื่องในวันเฉลิมพระชนมงคลการขอพระราชทานถวายพระพรด้วยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติสโมสรจอมทัพไทยคือมิ่งขวัญ นิรันดรประชากรและทหารสารไมตรีกรมกิจการพลเรือนทหารบกน้อมสาธกพระไตรรัตน์พิพัฒน์ศรีถวายพระองค์ด้วยจงรักและภักดีเกษมสำราญนานทวีทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: ่างแดนพร้อมใจจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา12กรกฎาคมกองทัพบกโดยกองพลพัฒนาที่1เดินหน้าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ25จังหวัดภาคกลาง74หลังเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา74 พรรษา28 กรกฎาคม 2569กรมแพทย์ทหารบกประกาศการตรวจภาวะเพศสภาพไม่ตรงกำเนิดก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกินปี2569มีโรงพยาบาลทหารสังกัดกองทัพบกสามารถให้บริการได้5โรงพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลอานันทมหิดลโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธและโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งแต่วันนี้จนถึง15มีนาคม2570ทั้งนี้ต้องนัดหมายการตรวจล่วงหน้า28กรกฎาคมวันตับอักเสบโรคกระทรวงสาธารณสุขรณรงค์รู้เร็วรักษาไวห่างไกลตับอักเสบเตือนประชาชนให้หันมาใส่ใจสุขภาพตับญี่ปุ่นบัญญัติศัพท์โคคูโชบิเตือนสภาพอากาศร้อนรุนแรงรัฐบาลรณรงค์พนักงานออฟฟิศเปลี่ยนการแต่งกายเป็นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นแทนการสวมสูทหลังเผชิญอุณหภูมิสูงกว่า40องศาในหลายจังหวัดประชาชนมากกว่า 11,000 คนต้องเข้ารับการรักษาฉุกเฉินและมีผู้เสียชีวิตหลายรายพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาตรณมลภักดิ์ธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกยังมีอีกหลายท่านเลยทีเดียวครับ
1: ครับวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับ74พรรษามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ
2: ์ครับ
1: เสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติต่อจากพระบรมราชชนกตั้งแต่13ตุลาคมพุทธศักราช2559และมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562จบจนถึงปัจจุบันนะครับปวงชนชาวไทยได้เฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย
2: ถูกต้องครับ
1: นะครับโดยเฉพาะกิจกรรมจิตอาสานะครับวันนี้เป็นวันหยุดราชการสำนักพระราชวังก็ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วเนี่ยนะครับปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งวันเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
2: ครับ
1: นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาแต่งดเข้าชมภายในพระอุโบสถนะครับเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรนะครับได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภานะครับงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันครับ
2: ครับก็ส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับ29กรกฎาคมมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569นะครับซึ่งก็มีการปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันเข้าชมได้เฉพาะที่บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม8นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับงดเข้าชมพระอุโบสถประตูทางเข้าออกก็ใช้ประตูสวัสดิโสภางดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันด้วยครับ
1: เช้าวันนี้ที่ท้องสนามหลวงครับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน175รูปครับ
2: ครับ
1: ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเนี่ยนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว74พรรษา28กรกฎาคม2569และในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานนำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินด้วยครับ
2: ครับก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทั้งส่วนกลางมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วก็ในต่างจังหวัดอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับน่าจะคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าก็จะมีการจัดกิจกรรมโดยพร้อมเรียงกันทั่วประเทศส่วนในช่วงบ่ายวันนี้นะครับมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและการวางพานพุ่มโดยในช่วงเวลา 19:29 นช่วงค่ำนะครับจะเป็นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศทั้งภายในประเทศนะครับส่วนกลางที่ท้องสนามหลวงแล้วก็ต่างจังหวัดตามที่สารกลางจังหวัดรวมถึงตามที่สถานที่ที่จังหวัดได้มีการกำหนดไว้ในต่างประเทศด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเวลา 7:30 นจะมีพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่โรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าโดยมีทางด้านของปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มในครั้งนี้ครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อความอยู่ดีกินดีความผาสุกของปวงชนชาวไทยโดยทรงมีความมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของพระสงฆ์นิกรมาตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชคุณดวงกมลเทวพิทักษ์มีรายงานพิเศษเชิญรับฟังครับ
0: นับตั้งแต่วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีของปวงชนชาวไทยผู้ทรงมีพระปฐมบรมราชองการเราจะสืบสานรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งราษฎรตลอดไปพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการทำความดีด้วยความเสียสละมุ่งสำฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่จำเป็นต้องประกาศให้ใครรู้เวลาที่บ้านเมืองหรือประชาชนในชาติประสบภัยพิบัติต่างๆส่งพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเงียบๆและรวดเร็วทันสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอทรงริเริ่มปลดกล้าปลดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและเผยแพร่สร้างอุดมการณ์ให้กับประชาชนคนไทยให้มีจิตอาสามีสำนึกในการทำประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมเน้นการลงมือทำด้วยจิตใจแห่งความเสียสละไม่หวังผลตอบแทนให้รู้จักการเป็นผู้ให้จาก1เป็น2เป็น10เป็น100เป็นพันเป็นหมื่นวันนี้เรามีผู้คนที่มีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจมากขึ้นมีความเอื้ออาทรมีน้ำใจต่อกันในสังคมมากขึ้นก็จะทำให้สังคมไทยน่าอยู่มากขึ้นตามไปด้วยในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติอย่างมากเคยมีพระราชดำริว่าหากทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงให้กับเยาวชนไทยที่มีความสามารถในการศึกษามีความประพฤติดีมีคุณธรรมไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุข มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมแต่ว่าครอบครัวนั้นมีความยากลำบากรายได้ไม่แน่นอนมีภาวะเสี่ยงทางการศึกษาให้ได้รับโอกาสในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนต่อเนื่องจนสำเร็จปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคนนับเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพให้กับเยาวชนไทยโดยทุนพระราชทานนั้นเป็นทุนต่อเนื่องระยะยาวไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อผูกมัดในการใช้ทุนส่งพระราชทานทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมาอย่างต่อเนื่องอย่างเงียบๆจนถึงวันนี้มีเยาวชนไม่ต่ำกว่า 2,500 รายได้รับพระราชทานความช่วยเหลือมีผู้จบการศึกษาไปแล้วมากกว่า 1,200 คนส่วนใหญ่มีงานทำแล้วทั้งในภาครัฐและเอกชนโดยร้อยละ67เลือกที่จะกลับไปทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเมื่อเร็วๆนี้มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมได้ลงบทความหลังตั้งข้อสังเกตปรากฏการพลังบวกท่วมโซเชียลเมื่อพบว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่จำนวนมากเริ่มเปิดใจซาบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ท่านทำเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเสียงจากประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและชายแดนที่เคยได้รับพระราชทานทุนการศึกษาโดยไม่ต้องใช้คืนหรือความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วในยามเกิดภัยพิบัติสะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนว่าในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนสิ่งเหล่านี้ได้ทลายกำแพงความอคติและความสับสนในใจเยาวชนจำนวนมากมีความกล้าที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่10ในสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้นพลังของการปิดทองหลังพระสิ่งที่ทำให้หัวใจคนไทยจำนวนมากกลับมาคือการทรงงานอย่างสม่ำเสมอโดยไม่แก้ตัวไม่ตอบโต้คำกล่าวร้ายแต่ปล่อยให้การกระทำให้ความดีและความเมตตาเป็นคำตอบความจริงอาจไม่ดังแต่ก็ไม่เคยหายไป
1: ขอบคุณคุณดวงกมลเทวพิทักษ์ครับสำหรับรายงานพิเศษครับนั่นเป็นความโชคดีของคนไทยและประเทศไทยครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนทำรงรักษานาฏศิลป์ไทยอันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอยู่อีกนานเท่านานนะครับโดยในปีนี้เราจะได้ชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569ในห้วงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสำหรับการแสดงโขนในเรื่องรามเกียรติ์ในตอนสีดาในปีนี้เนี่ยนะครับที่จัดขึ้นก็เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโขนของชาติควบคู่กับการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยอันประณีตรวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยครับ
2: ครับก็นับเป็นความภาคภูมิใจนะครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมต้นเดือนที่ผ่านมาทางด้านของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้มีการคัดเลือกนักแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนสีดาเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีนักแสดงนะครับซึ่งก็มาจากน้องๆนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์และผู้ที่มีความสามารถสนใจสมัครเป็นจำนวนมาก
1: ครับ
2: เป็นปรากฏการณ์เพราะว่ามากกว่าปีที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้ก็สะท้อนได้เป็นอย่างดีว่าเยาวชนรุ่นใหม่นะครับมีหัวใจในการรักการแสดงโขนเพิ่มมากยิ่งขึ้นและโขนยังเป็นลมหายใจของศิลปะไทยแขนงอื่นๆอีกด้วยนะครับเพราะจะมีในเรื่องของเครื่องพัสตาพรเสื้อผ้าการแต่งกายต่างๆแล้วก็มีองค์ประกอบของฉากรวมถึงเรื่องของเครื่องดนตรีมีการรื้อฟื้นใหม่ทั้งหมดนะครับโขนตอนสีดานะครับถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ซึ่งจับตอนตั้งแต่ที่พระรักษมีอวตารลงมาเป็นนางสีดาและได้ราชาภิเษกกับพระราม ผู้เป็นนารายอวตารนะครับครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรก็ได้มีการยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์ได้สำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่เมืองยักษ์นานหลากหลายปีเนี่ยนะครับก็กลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยการทำพิธีลุยไฟพิสูจน์ตนนะครับและด้วยความรักแท้และความบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายนะครับพร้อมทั้งยังมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวอีกด้วยพระรามจึงรับนางสีดาและทั้งคู่นะครับก็ครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้เท่านั้นเนี่ยนะครับ เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสนะครับแล้วก็มีในส่วนของเรื่องราวความสนุกในอื่นๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการแสดงมาให้ทุกท่านได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ต้องไปติดตามผ่านการแสดงในชุดนี้ด้วยครับ
1: ซึ่งนอกจากเรื่องราวของโขนแล้วนะครับจะได้ชมความงดงามของฉากแล้วก็อุปกรณ์การแสดงดังกล่าวประณีตมากนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาเนี่ยจะเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปอีกไม่กี่วันแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook โขน Performance โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพครับ
2: ครับแล้วก็ในส่วนของอาคารเรียนรู้เรื่องโขนนะครับซึ่งเป็นที่จัดทำฉากเป็นที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆงานจิตรกรรมต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะไปดูกันได้นะครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับ ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่เองเนี่ยนะฮะก็ถ้าใครอยากจะรับชมเนี่ยเขาเปิดให้ชมทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:30 นจนถึงเวลา 15:30 นสามารถที่จะไปเยี่ยมชมกันได้เลยครับ
1: ครับไปถึงเรื่องราวของยารักษาโรคมะเร็งตัวใหม
2: ่ครับ
1: สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ก่อตั้งขึ้นโดยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีด้วยพระนโยบายด้านการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อส่งพัฒนายารักษาโรคเพื่อการพึ่งพาตนเองของประเทศลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของยาในประเทศไทยเนี่ยนะครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนายาและผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab เพื่อรักษามะเร็งเต้านมอันเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งในผู้หญิงโดยองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ก็ได้พระราชทานชื่อการค้าว่าเฮอร์ดาราหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: ครับก็ต้องบอกว่าเป็นยาชีววัตถุของไทยตัวแรกนะครับที่พัฒนาแล้วก็ผลิตโดยคณะนักวิจัยไทยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาเพื่อคนไทยให้สามารถเข้าถึงยาคุณภาพได้ในราคาที่เป็นธรรมไม่ได้มุ่งหวังกำไรการค้าสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับเตรียมที่จะเปิดขายยารักษาโรคมะเร็งตัวใหม่ที่เพิ่งทำการพัฒนาแล้วก็ผลิตในโครงการภายใต้พระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีที่จะสร้างรากฐานการวิจัยการพัฒนาและผลิตยาเพื่อสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
1: ไปต่อกันที่เรื่องของยูนิสคูลนะครับเป็นกลไกถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่เป็นในเรื่องที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยทหารเนี่ยนะครับจากบุคลากรของหน่วยงานสู่กำลังพลในหน่วยงานนั้นๆกองพลพัฒนาที่1โดยกรมทหารช่างที่1ก็ได้จัดให้มีการฝึกอบรมยูนิสคูลหลักสูตรการขับเรือยางและเรือตรวจการให้กับกำลังพลในหน่วยที่ค่ายบุรชัดอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เรือสำหรับปฏิบัติภารกิจทางน้ำได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพครับ
2: ก็การฝึกก็มีการประกอบด้วยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะครับเมื่อมีทฤษฎีก็ต้องมีปฏิบัตินะครับก็จะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนครอบคลุมเรื่องของการบังคับควบคุมเรือการเดินเรือในสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับการปฏิบัติด้านความปลอดภัยตลอดจนการช่วยเหลือและการกู้ภัยผู้ประสบเหตุทางน้ำให้กำลังพลสามารถที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิผลครับ
1: นี่นะครับการฝึกครั้งนี้ก็เรียกว่าเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็นโยบายของกองทัพบกเลยครับ
2: ก็ปิดท้ายกันนะครับคุณสุรีคุณผู้ฟังครับในส่วนของกองทัพบกนะครับ เราดำเนินการเพื่อเด็กและเยาวชนด้วยเนี่ยนะฮะล่าสุดมีโครงการที่ชื่อว่าโครงการรู้รักสามัคคีเพราะเราคือพี่น้องกันน่าสนใจมากๆครับอาจารย์สุธีครับ
1: ครับก็จัดขึ้นเพื่อน้องๆนำเยาวชนน้องๆจาก ชายแดนใต้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: มาเรียนรู้วิถีชีวิตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อให้เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจมีความสามัคคีเกื้อกูลกันแล้วก็มีสันติสุขซึ่งน้องๆ นักเรียนจากคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ก็ได้มีโอกาสมาเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกประทับใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี
2: ้ครับ
1: เราไปฟังเสียงน้องกันเลยดีไหมครับ
2: ดีนะครับเชิญนะครับ
3: ก็เป็นกิจกรรมที่เราได้แลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนๆนะคะแลกเปลี่ยนถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะได้แลกเปลี่ยนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเราซึ่งเราเองก็มาจาก3จังหวัดเราเองก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบอกเสียงของคนในพื้นที่นะคะว่าพื้นที่ของเราจริงๆไม่ใช่พื้นที่ที่น่ากลัวแล้วก็ไม่ใช่พื้นที่ที่อันตรายนะคะการมาในครั้งนี้ก็ถือว่าเราเองก็จะได้เป็นกระบอกเสียงให้กับคนใน3จังหวัดของเรานะคะว่าพื้นที่ของเรายังมีสิ่งดีๆอีกมากมายที่รอทุกคนอยู่ค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันคือความแตกต่างมันคือเสน่ห์ของการอยู่ร่วมกันนะคะเพราะความแตกต่างมันทำให้สังคมเราเต็มไปด้วยกับความหลากหลายแล้วก็เต็มไปด้วยกับชีวิตชีวาซึ่งแน่นอนว่าการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างนั้นเราจะต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เราจะต้องเปิดใจสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นว่าสังคมพหุวัฒนธรรมนั้นสวยงามมากขนาดไหนค่ะก็ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดค่ายทั้งหมดเลยนะคะที่ได้จัดโครงการแล้วก็ค่ายดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เปิดโอกาสทำให้เราได้เห็นมุมมองที่แตกต่างมากขึ้นเราได้เห็นวิถีชีวิตเราได้เห็นวัฒนธรรมของผู้คนที่หลากหลายซึ่งก็ขอขอบคุณจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีโอกาสในครั้งนี้เราเองก็อาจจะไม่ได้เห็นหรือสัมผัสประสบการณ์ที่ดีแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะฝากอะไรให้กับรุ่นน้องใช่ไหมคะก็อยากให้สมัครค่ายนี้กันมาเยอะๆค่ะเพราะว่าเชื่อว่าถ้าน้องได้มาแล้วเนี่ยน้องจะได้รับประสบการณ
4: ์ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ลาลาลาลา
4: จงเดินหน้าต่อไปแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อว่าคุณจะทำได
5: ้ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
2: เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลบเลยล่ะ New Honda City Quick Come Up Suntuk Street
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2569ขณะที่ทั่วไทยทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามพร้อมประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
9: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และจัดสถานที่สำหรับประชาชนลงพระนามและลงนามถวายพระพรภายในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาวันนี้กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศจะยิงปืนเฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดส่วนเช้านี้ทั่วประเทศทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยกรุงเทพมหานครจัดที่ท้องสนามหลวงและเวลา 19:29 นมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขณะที่กรมศิลปากรเปิดเข้าชมฟรีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์ส่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันหยุดยาว3วันนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเป็ด10ด่านกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนวันนี้ถึง30กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
10: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: าสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: 28กรกฎแก้วจอมพระไทยเฉลิมฉัตรพิพัฒน์สมัยผ่องแผ้วทรงเจริญพระชนชัยยศยิ่งล้ำเหยเกษมสุขสราญแพร้วพรั่งพร้อมชัยพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: อย่าหวังอะไรจากสิ่งที่ไม่ได้ลงมือทำ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และเฮ hey, กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
4: Hello good morning
5: สวัสดีค่ะ
4: วันนี้เรามาตบมือฉลองการกลับมาครบ3คมแบบเต็มรูปแบบในวันหยุดนะคะตะเลิกกันดีกว่าค่ะ
5: ได้ชาพร้อมนะทุกคน
4: ค่ะ
5: หาอายอหายกาปากระป๋องหายกระป๋องหายกระป๋อง
4: เย้เสียงประมือดีนะคะไม่ใช่แค่บางแคหรอกค่ะที่ฝนตกอโศกก็ตกค่ะ
6: ใช่อโศกตกแล้วจ้าแม
7: ่
5: โน้ค่ะขับรถยนต์ค่ะวันนี้วันหยุด
4: ดีมากค่ะ
5: ใช่
4: ว
5: ัน
4: นี้ออกจากบ้านแบบ 7:30 ก็ขับรถว่ามันแบบไม่ถึง10นาทีถึง
5: ใช่แป๊บเดียวถูกนะคะ
4: แป๊บฉาบแป๊บเดียวมาก
7: แต่ฝนโปรยปลายมาก
5: หลังตึกประตูปิดนะเธอ
4: ประตูปิดหลังตึก
7: ฉันเข้าประตูอ๋อใช่ใช่ฉันมาประตูข้างหน้า
5: เออหลังตึกปิดนะ
7: แสดงว่านะบ่าวรู้
4: อ้าวขอโทษนะคะหลังตึกไม่ใช่ครับประตูปิดค่ะชั้น6ที่จะเปิดเข้ามาแล้วลงลิฟต์ใช่ไหมคะก็ปิดค่ะต้องเดินลงมาชั้น2
7: ทำไมจริง
5: เขาซ่อมซ
7: ่
5: อมประตู
7: ห้ามออกเลยหรอ
5: ใช่ซ่อมประตูจนถึงเดือนหน้า
7: แล้วออกวันนี้เราก็ต้องออกข้างหน้าอยู่เหมือน
5: กัน
4: แล้วก็นี่เขาทำอีเหมือนที่ลานจอดรถข้างหล
5: ัง
4: กันฝน
5: ใช่
7: เนี่ยนะถ้าฉันขับเองวันนี้ก็สายแล้วเพราะฉันต้องมาประตูตึกหลังแน่นอน
5: ชอบมากนะคะ
4: วันนี้ก็สายแน่นอนนะค
5: ะฟูทีมเฉยเลยถ้าไม่อ่านเมนเมื่อกี้คงคิดว่าเทปใครพูดว่าแต่ฟ้องฟ้องเลยฟ้องหมิ่นประมาท
7: ประมาทเลย
4: ฉันบอกเลยนะในวันหยุดคัตตะเลิกอะพวกเราจะต้องมารวมตัวกันโดยไม่นัดหมายนะ
5: ใช่
7: ถูกต้อง
5: นึกว่าวันนี้คือวันมาคาบูชานะรวมกันโดยไม่ได้นัดหมาย
4: สิง
5: หอยแกมาคาบูชา
4: เออ
5: เหมือนกระเทยกระเทยเวลาเจอกันบนตามรถไฟฟ้าม
7: าคาบูชา
5: เออเจอกันด้วยความบังเอิญไง
4: วันบังเอิญเจอกันนะ
5: คะ
4: มันก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้น
5: วันหยุดครบ3คนรถรถ10นี่
4: ฉันเห็นนะบางคนยังไม่ตื่นนะปกติจะต้องมาเยอะกว่านี้นะ
5: แต่ผู้ฟังนะช่องแชทเงียบเหงามากนะ
4: เออวันหยุดยาวด้วย
5: ช่องแชทเงียบเหงาโดยเฉพาะยิ่งเซเลบบาร์หายไปเลย
7: แหมนางก็ต้องตื่นสายบ้าง
4: แต่คนนึงที่มาตรงต่อเวลาคือเมื
7: ่อวานยายเซเลบบาร์อะดึกๆยังคุยกับฉันอยู่เลยนะ
5: เห็นไหมล่ะ
7: เออดึกๆอ่ะ
4: หย
7: ุ
4: ดง
7: าน
4: หยุดงาน
5: นางไม่ได้ทำอะไรบนวันหนึ่งอ่ะเปิดซองแต่ผู้ชอบผู้ชาย
4: ใช่วันนี้คือดีก็เดี๋ยวส่งข้อความมาว่าเออคนนั้นน่ากินเหนียวไก่น่ากินอะไรน่ากินยุงงงไปหมดแหละ
5: นะคะ
4: มาดูดีกว่าว่าทางด่วนของเรานะคะทางพิเศษแห่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาว่าเช็คเส้นทางคือวันนี้คือไม่ต้องเสียค่า
7: ขึ้นฟรี
4: ทางด่วนนะมามีตรงไหนบ้างสิ
7: 3วัน28 29 30นะคะก็คือฟรีจากทางด่วนไม่ว่าจะเป็นทางพิเศษเฉลิมมหานครคือดินแดงบางนาดาวคะนองอันนี้ก็21ด่านเลยฟรีนะคะแล้วก็ทางด่วนศรีรัตน์นะแล้วก็มีทางด่วนอุดรรัตยาอันนี้ก็ฟรีเหมือนกัน
4: จริงๆเนี่ยถ้าเกิดกั้นใจลาวันจันทร์กับวันศุกร์ไปเลยก็ได้นะ
7: เขาทำกัน
5: ใช่เขาทำกันเมื่อวานในรถก็ไม่ติดกูโก
7: ้ตามหลักแล้วว่าวันพระรหัสอะเฉพาะรัฐบาลใช่ป่ะเอกชน
5: ไม่หยุด
7: เพราะฉะนั้นน่ะบางคนเขาเลยลาอย่างนี้เว้ยจันพระรหัสสุขใจกล้าไหม
4: อ๋อจันกับพระรหัสสุข
7: ใช่ใจกล้าไหม
4: พอมากลับมาอีกวันหนึ่งก็
7: วันที่หนึ่งเลย
4: เจ้านายก็ใจกล้าเหมือนกันออกเ
5: ถอะใช
4: ่เออแต่รู้ป่ะไหมเมื่อวันศุกร์จัดรายการแฉเสร็จพอไปแวะกินอะไรดึกๆใช่ไหมที่แบบแถวๆห้างที่บอก24ชั่วโมงอะในสตรีทอะคือคนไม่กลับบ้านก็เอ๊ะเป็นไรทำไมไม่กลับบ้านกลับช่องกันน่ะหรือว่าเพราะวันศุกร์ก็เลยเปิดโทรศัพท์มือถือดูแต่เงินเดือนมันยังไม่ออกนะอ๋อหยุดยาว
7: ยาว
4: ก็เลยเอาสักหน่อยล่ะ
7: ก็วันนี้ดูฟีดอะไรต่างๆใช่ไหมก็เห็นแบบ1คนไปต่างประเทศ2ก็คือคนหยุดยาวไปต่างจังหวัด
5: แกแต่เงินเดือนบริษัทเราออกแล้วนะ
7: ออกแล้ว
4: ใช
5: ่ใช่
4: ออกวันนี้เหรอ
8: ใช่ครับออกวันนี้แล้วออ
4: กเมื่อคืนเหรอ
8: ใช่คร
5: ับ เอ๊ะไม่ออกเมื่อวันเมื่อคืน
4: ใช่
7: ฉันเห็นเงินเดือนออกอ้าวแล้วนั่นคือเงินอะไรอ่ะ
4: เธอเงินแฉ
7: ไม่อันนั้นโอนเข้าบริษัท
5: เงินเดือน
7: เข้าเงินเดือนเงินเข้าแล้ว
5: ชาวจันชาวจัน
4: ก็คือคืนที่ก็คือคืนอาทิตย์ชาว
5: ใช่ไ
7: งวันเห็นโทรศัพท์มันตึ้งขึ้นมาเป็นเงินเดือนเข้า
8: เมื่อตอนตีสอง
7: อ้าวเหรอเข้าไม่พร้อมกันเหรอ
4: เข้าหรอ
7: เมื่อคืนเหรอ
5: มาต้องพร้อมกันสิ
8: 28 28เช้า28
7: เพราะจริงๆอ่ะเงินเดือนบริษัทของแกมมี่อ่ะออก29
5: ใช่ถ้า29วันหยุดเขาจะไปออกก่อน
7: ใช่แต่นี่ว่าเหมือนออกคืนวันอาทิตย์น่ะ
5: ฉันก็ได้คืนวันอาทิตย
7: ์เออได้คืนวันอาทิตย์
4: ไม่เป็นไรไม่ต้องเถียงกันถ้าถือว่าเงินเดือนออกแล้ว
7: เช็คซิงเงินเดือนเข้าหรือยัง
4: เงินเดือนเข้าแล้วก็ถึงบอกว่ามันเข้าแล้วแหละแต่ว่าก็คืออยากจะทราบว่ามันเข้าตอนวันไหนอะไรยังไงใช่ไหม
5: ใช่
7: แต่ฉันได้เห็นมันตึงพอดีไงคืนวันอาทิตย
4: ์เออใช่คือเช้าวันจันทร์คืนวันอาทิตย์นั่นแหละ
7: ใช่เช้ามืดวันจันทร์
4: เอาเป็นว่าเงินเข้าก็โอเคถ้าเงินไม่เข้าคือเขาค่อยว่ากันนะคะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆจากเธอจ๋ากลับมาอีกแล้วสำหรับเรื่องราวการรับหิ้วสินค้าไปต่างประเทศคราวน
5: ี
4: ้กับคาสนามเป็นญี่ปุ่นเลยจ้ะ
5: เคสเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะ
7: คือเดี๋ยวนี้
5: เหมือนกับแอมีนาเลยอ่ะ
7: ใช่คือมันเป็นขบวนการเลยอ่ะทุกคนแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้มันมีทั้งออสเตรเลียไต้หวัน
4: ญี่ปุ่น
7: เกาหลีใต้อะไรประมาณเนี้ย
4: คือฉันพูดตรงๆเลยนะอย่าเห็นแกเงินแกอย่าเห็นแกงเงินเล็กๆน้อยๆเพราะมันเสี่ยงต่ออนาคตของเราทั้งชีวิต
7: เดี๋ยวเล่าให้ฟังคนนี้เขาก็เป็นสายรับพี่อุ้นจริงๆเขาทำธุรกิจเนี้ยมาสักพักแล้วสำหรับน้องผู้หญิงคนนี้นะคะก็ชื่อจุธาทิพย์เนี่ยอายุ28เท่านั้นเองก็มีไฟล์บินน่ะของสายการบินแอร์เอเชียไปที่ฟุกุโอกะเสร็จแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ตัวเขาอะก็บินหิ้วของอะไรแบบเนี้ยทั้งแบบจากญี่ปุ่นมาไทยจากไทยไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยทำอาชีพเนี้ยมาสักพักแล้วทีเนี้ยกลายเป็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออิงอิงในไลน์อ่ะชื่ออิงอิงจ้างในการขนสินค้าน้องเนี่ยเขาเคยรับบริการคนนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง
4: อ่าฮะ
7: ไม่มีปัญหา
4: อ้โห
7: ก็เลยเกิดความเชื่อใจ
4: ไว้เนื้อเชื่อใจ
7: ว่าเอ้ยคนนี้โอเคเชื่อถือได้และครั้งนี้เขาบอกว่าฝากหิ้วของเนี่ย12กิโล
4: อ้โห
7: ข้างในเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกล่องกาแฟเป็นกล่องกาแฟยี่ห้อหนึ่งแล้วก็ต่อให้เราแกะนะเธอสมมตินะเป็นเธอจะฉีกซองกาแฟไหมล่ะ
5: ก็ใช่ไงล่ะ
7: มันเป็นแบบเหมือนกาแฟสำเร็จรูป
4: นายแจ้งว่าหรือป่ะคนที่ส่งมาคือเหมือนพันไว้แน่นหนา
7: ใช่
4: ก็เลยไม่ได้แกะ
7: ซึ่งจริงๆอ่ะมันควรแกะแล้วก็เวลาพัสดุที่ส่งมาให้กับน้องเนี่ยก็จะเป็นพัสดุกล่องสีน้ำตาลแล้วก็ซีลอย่างดีทั้งหมดเลยแล้วเขียนว่าจากอิงอิงแล้วก็ถึงใครอะไรประมาณเนี้ย
5: ไม่แต่ถ้าเป็นฉันอ่ะ
7: ฉันต้องแกะ
5: ฉันแกะนะฉ
7: ัน
5: จะแกะพัสดุออกมาดูแล้วเห็นว่าเป็นกาแฟก็อาจจะไม่แกะแล้ว
7: ใช่ไงถ้าสมมติฉันทำอาชีพรับหิ้วอะสมมติน่ะฉันแกะดูแล้วก็แกะมาว่าอ๋อเป็นซองกาแฟ
5: เป็นกาแฟฉันก็จะขยับดูหน่อย
7: ใช่
5: แล้วก็จะก็กาแฟ
7: แต่ทีเนี้ย
5: มันยัดอยู่ไส้ในไง
7: มันอยู่ในเหมือนเราฉีกซองกาแฟแล้วออกมาอ๋อมิน่าละวันนั้นน่ะฉันบินไปอเมริกาเดี๋ยวนี้อเมริกาบางทีเขาจะตรวจตั้งแต่หน้าเกตมีเครื่องตรวจอ่ะมิน่าฉันก็พกฉันติดกาแฟของฉันใช่ไหมฉันก็พกไปนั่งขอฉันตรวจกาแฟ
5: หรอ
7: เออแสดงว่ามันต้องเคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนแต่นาก็ไม่ได้ฉีกนะ
5: เออ
7: นาก็เห็นว่าแบบแต่ฉันพกไปประมาณ 3-4 ซอง
5: ไ
7: งออกมาก็เป็นกาแฟที่กิน
4: แปลกเขาก็เลยบอกแปลกๆมี 3-4 ซองในกระเป๋าตรวจหน่อยสิ
7: ก็บอกว่ากาแฟของฉันอะไรอย่างเงี้ยคือนาจะดูเป็นพิเศษอ่ะสำหรับอีพวกซองกาแฟเนี่ยของน้องเนี่ยอิงอิงเนี่ยก็บอกว่าเป็นฝากหิ้วกาแฟแบรนด์ไทยไปที่ญี่ปุ่นทั้งหมด12กิโลแต่น้องไม่ได้แกะออกเลยนะไม่ได้แกะเลยก็เป็นซีลกล่องอันนั้นอะใส่ลงไปในกระเป๋าเลยนะคะเดินทางในครั้งนี้มีใครบ้างมีเพื่อนน้องแล้วก็แฟนน้องทั้ง3คนตอนแรกโดนกักตัวก่อนแต่คนที่รับการไปตัวมีแฟนกับเพื่อนแต่ตัวน้องอะโดนจับนะคะเพราะว่าตรวจว่าในกระเป๋าอะสรุปในซองกาแฟนั้นมียาไอซ์ซุกซ่อนอยู
4: ่ซวยเลยอะ
7: ซึ่งคนที่ออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะก็คือไม่ได้ร้องขอความเป็นธรรมหรอกขอความช่วยเหลือก็คือพ่อแม่ของน้องออกมาร้องขอความช่วยเหลือบอกว่าฝากสถานทูตที่ญี่ปุ่นน่ะช่วยดูแลหน่อยยังไงบ้างเพราะว่าครอบครัวน้องเนี่ยก็เดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.บางบัวทองแล้วก็รวบรวมหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆว่าน้องไม่ได้ขนเองแล้วน้องไม่เคยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดเลยเนี่ยปกติแล้วทำอาชีพรับหิ้วของในกล้องวงจรปิดเนี่ยที่พ่อแม่เขาเอาหลักฐานมาเนี่ยก็เป็นกล่องพัสดุสีน้ำตาลส่งมาที่บ้านแล้วน้องก็เอากล่องเนี้ยใส่กระเป๋าเดินทางแล้วก็หิ้วไปญี่ปุ่นเนี่ยค
5: ่
7: ะ
5: ไม่ได้เลยนะแกฉันถูกสอนมาเลยว่าแม้กระทั่งไปต่างประเทศอะก็ห้ามฝากใครมาฝากถือกระเป๋าก็ห้ามถือ
7: ใช่ใช่
5: น่ากลัวมาก
7: เนี่ยก็เธอแม้กระทั่งอันนี้นะใบเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วเมื่อก่อนใบตม.จะเขียนให้กันก็อย่าเลยนะถ้าเกิดคนแปลกหน้า
5: ใช่ไหมล่ะ
7: เออบางทีนั่งข้างๆกันน่ะแล้วก็แบบเหมือนทำเหมือนว่าภาษาอังกฤษไม่เก่งช่วยเขียนสุดท้ายเขาเคลมเราบอกว่ามาด้วยกัน
4: ไม่ต้องอะไรมากเธอไม่ต้องขนาดต้องเขียนหรอกเดินไปด้วยกันเนี่ยสมมติว่ามีคนหันหน้ามาหาเราเราช่วยหน่อยอ่ะ เราอย่าไปช่วยนะอย่าไม่ได้ว่าเราเป็นคนแรงน้ำใจหรืออะไรนะเธอ
7: ช่วงแบบ
4: พอถ้าเกิดสมมติอิมิเกรชันถามว่าอ้าวอยู่มาใครแล้วมักจะบอกอีกคนข้างหน้าทำผิดกฎหมายแล้วหันมาช่วยหน่อยพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแสดงความมีน้ำใจแก
7: ไม่ได
4: ้โดนเลย
7: รวบทั้งคู่เลย
4: ฉันเวลามาถึงปุ๊บฉันแบบไม่ฉันโนไม่เลยเพราะอะไรรู้ป่ะเธอถ้าเราไม่ได้ยิ่งไม่ได้มาด้วยกันแล้วเป็นคนแปลกหน้ามาขอความช่วยเหลือบางทีเขาโดดเดินอ่ะเธอเข้าใจป่ะ
7: คือพ่อแม่น้องอ่ะเขาก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยของน้องว่าแบบจะเป็นอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดก็คือมาลงบันทึกประจำวันแหละว่าหลักฐานว่าจริงๆอ่ะน้องไม่ได้เป็นคนแบบทำอาชีพในการหิ้วหรือว่าขนของยาเสพติดอะไรแบบนี้เพราะพฤติกรรมไม่ได้เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยนะคะห่วงเรื่องความปลอดภัยมากกว่าว่าตอนเนี้ยจะยังไงก็ล่าสุดนะคะสำหรับจุฑาทิพย์นะคะก็อัยการที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการเดี๋ยวจะมีตอนนี้นำตัวเนี่ยไปฝากขังตั้งแต่13กรกฎาคม
4: uh-huh.
7: แล้วเดี๋ยวจะกำหนดฝากขังเนี่ยวันสิ้นเดือนคือ31กรกฎาคมและเดี๋ยวเขาจะเลื่อนมาไปวันที่2สิงหา
5: ไม่เลื่อนจาก2มาเป็น31
7: พอ2
5: เนี่ยมันวันเสาร
7: ์อ่ะเสร็จแล้วเนี่ยอัยการญี่ปุ่นเนี่ยเขาเดี๋ยวจะมีการพิจารณาอีกทีนึงว่าคดีของจุฑาทิพย์เนี่ยจะฟ้องหรือไม่ฟ้องซึ่งถ้าฟ้องนะคะถ้าฟ้องเนี่ยเดี๋ยวจะมีการขึ้นศาลอีกทีประมาณเดือนหน้าประมาณนี้จริงๆอ่ะจุฑาทิพย์โดนตั้ง2ข้อหาเลยนะความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาไอซ์นะคะแล้วก็มีความผิดเกี่ยวกับเรื่องการหิ้วของกฎหมายเรื่องของศุลกากร
5: ซึ่งตอนนี้ครอบครัวเขาก็คือยื่นไปว่าลูกสาวเป็นเหยื่อ
7: ใช่
5: แต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องรอดูว่าทางตำรวจไทยเองรวบรวมหลักฐานแล้วจะพิจารณาว่ายังไงแล้วก็จะส่งต่อไปที่ญี่ปุ่นยังไง
7: เพราะว่าจริงๆอ่ะปปส.เนี่ยเขาก็จะดูสืบอีกทีนึงว่าพัสดุเนี้ยมันอะไรยังไงบ้างญี่ปุ่นก็เยอะเดี๋ยวนี้เกาหลีใต้อ่ะเธอไฟไทยอ่ะตรวจละเอียดมากก็คือลงจากเครื่องบินนะเธอออกหน้าเกตยังไม่ตรวจนะแต่ก่อนที่จะไปรับสายพานกระเป๋าอ่ะมีช่องแบบกั้นน่ะเอาไว้ตรวจสแกนกระเป๋าสะพายกระเป๋า carry on อีกรอบนึง
4: เดี๋ยวนี้ก็อย่างที่บอกพอมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับการขนยาเข้าประเทศออสเตรเลียแล้วมันมาจากไทยอ่ะแล้วคนที่ขนยาจากไทยอ่ะเยอะมากนะ
7: เออไฟไทยก็เลยแบบไฟจากกรุงเทพจากประเทศไทยอะไรเงี้ยก็จะโดนพิจารณาเป็นพิเศษอ่ะตรวจละเอียดเป็นพิเศษเลย
5: เหนียวแคทบอกว่ากาแฟไทยจริงๆไม่น่าฝากกันเลยเนาะเพราะว่ามีขายเยอะมาก
4: ขอโทษนะญี่ปุ่นเนี่ยมีกาแฟไทยเยอะ
7: เธอราคาจ้างอ่ะ 3,600 เธอคิดดูว่ากาแฟ12กิโลอ่ะกับค่าจ้าง 3,600 อ่ะมันสมเหตุสมผลไหมถ้าเป็น
5: ฉัน อ่ะ
7: ฉันก็ติดต่อบริษัทชิปปิ้งอ่ะดีกว่าไหมเพราะมันไม่ได้หนักอ่ะ
4: เธอต้องเอ๊ะนะเธอก็
5: ไม่หรอกคือฉันน่ามองว่าจุฑาทิพย์อ่ะเขาเคยรับอิงอิงแล้วรอบหนึ่ง
7: ใช่เขาก็คือ
5: เราไม่มีปัญหา
7: ไงก็เลย
5: เพราะว่าในแชทคุยกันว่าที่อยู่เดิมไหมคะอะไรคือเหมือนแบบ
7: คือใช้บริการเป็นประจำ
5: อะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นน่ะนางก็เลยอาจจะไม่ได้เอ๊ะไงเธอ
4: ไว้อกไว้ใจอ่ะหรอ
7: นี่ว่ายายอิงอิงเนี่ยก็คือล่อเหยื่อ
4: ล่อให้ตาย
7: ครั้งแรกตายก่อน
5: เราก็อาจจะเช็คด้วยแหละว่าของถึงจริงไห
7: มแต่ครั้งแรกฉันว่าไม่ได้มียาเสพติด
4: ครั้งแรกแบบเขาเรียกว่าเอาปลาเล็กไปตกปลาใหญ่ก่อนไงทำให้แบบว่าเขาเรียกไงอ่ะเชื่อใจก่อนอ่ะ
7: เนี่ยชื่อแอนโทนีคนรับของในแชทปลายทางที่ญี่ปุ่นอ่ะก็แน่เดี๋ยวทางญี่ปุ่นก็ต้องไปสืบอีกทีนึงว่าตามที่อยู่เนี่ยใครแอนโทนีเนี่ย
5: แล้วคดีแอมีนาเป็นไงบ้างเนี่ย
7: ก็เดี๋ยวต้อง
5: รอใช่ไหมต้องรอใช่ไหม
7: รอถ้าจำไม่ผิดอ่ะนี่เดือนอะไรนะ
4: เดือนน่าจะสิง
5: หากรกฎาคมน่าจะสิงหาเนาะน่าจะสิงหาเนาะ
7: ประมาณแบบ
4: 14กันยาขึ้นศาล
7: เอออุ๊ยอีนานเลยอ่ะเออจำได้เลขวันที่14แต่จำเดือนไม่ได้
4: 14กันยาขึ้นศาล
7: แต่ตอนนี้ก็คืออยู่ในเรือนจำแต่มีคนแบบเข้าไปดูอ่ะเรือนจำออสเตรเลียก็ยังสะอาดกว่าเรือนจำไทยนะ
5: หรอก็แน่นอนแหละ
7: อ่ะเสิร์ชได้ภาพเรือนจำออสเตรเลีย
4: ว่าคุณน่ะฉันดูใน X เขาเอาเปรียบเทียบกันว่าเรือนจำแต่ละที่เป็นยังไง
7: เออ
4: ฉันเข้าไปดูที่ประมาณนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์อ่ะ
7: แก
4: ตกใจมีคอมพิวเตอร์ให้ด้วยอ่ะ
7: สะอาดมากอ่ะนอร์เวย์อ่ะ
4: แล้วก็แบบว่าพวกเนเธอร์แลนด์สวีเดนอ่ะเธอนี่ดูดิบางที่มีคอมพิวเตอร์ให้ด้วยเธออ
7: ีเกียมันมาจากประเทศอะไรนะ
5: สวีเดน
7: คุกสวีเดน
5: ใช้อีเกีย
7: แล้วก็มีแบบ
4: มีคอมพิวเตอร์
7: ให้
5: เนี่ยเธอ
7: นี่ออสเตรเลีย
5: ออสเตรเลีย
7: ก็เลยบอกว่ามีคนแบบโพสต์บอกว่า ก็ยังดีกว่า
4: อยู่ท่า
7: อยู่ประเทศอื่นอ่ะ
4: ก็ติดอยู่ที่นู่นเลยดีกว่าเลือกเ
7: น
4: ี่ยหรอ
7: ใจเย็นๆน้องเขาก็มีการมีงาน
4: พี่บุ๊คเคยล่อเหยื่อบ้างไหมคะไม่เคยใครจะคนจะโดนล่อค่ะล่อเหยื่อ
5: แต่คุกอเมริกาก็แล้วแต่รัฐเนาะ
7: ใช่
5: แล้วแต่รัฐ
7: ก็สกปรก
4: ฉันเห็น
5: แล้วแต่รัฐ
4: คุกอเมริกาคือบางรัฐก็คือไม่ได้เลยเธอ
7: สกปรก
5: แต่คุกที่เราเห็นบ่อยมากคือคุกประเทศอะไรรู้ป่ะ
7: อะไร
5: ไ
4: ทย
5: เราเห็นคุกไม่เห็นคุกนี้บ่อยบ่อยบ่อยมากเลยอะบรรยากาศคุกอะเกาหลี
7: อ๋อซีรีส
5: ์ใช่
4: ซีรีส
7: ์ไม่ละ
5: บ่อยมาก
7: ฉันน่ะอยากรู้เลยอะว่าม
4: ันจริงอย่างนั้นไหมวะ
7: ของจริงอะมันเป็นอย่างนั้นไหมวะ
5: ฉันว่าเป็นอย่างนั้นแหละ
7: สะอาดไหมอะไรอย่างเงี้ย
5: เพราะว่าห้องนอนห้องอะไรก็เป็นห้องรวมกันหรืองั้นนอนกันทับ5-6 คนหรืออย่างเงี
4: ้ยแต่ว่าก็คือคุกในซีรีส์คือจะดูจริงว่ามันเป็นอย่างนี้หรอวะ
7: คุกในเกาหลีในซีรีส์อะมันดูสะอาดเหมือนก
5: ัน สะอาด
4: ของจริงจะอย่างนั้นหรอเอาไหมล่ะ
7: ไม่เอา
4: ฉันว่าของจริงไม่เป็นอย่างนั้นหรอก
7: และนักโทษหน้าตาดีใช่ไหม
4: เออเข้าไปคือมีเจ๊ใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงใช่ไหมก็จะมีเจ๊ใหญ่ก่อนเจ๊ใหญ่
7: ฉ
4: ัน
7: ต้องรับบทนั้น
4: เออ
7: เป็นเจ๊ใหญ่
4: เจ๊ใหญ่ก่อน
7: เ
5: ออคุกเดียวที่ฉันยากอยู่คือคุกใน prison break
4: เออเนี่ยหรออ
7: ันนี้คุกในอะไรนะ
5: เอลซาวาดอร
7: ์อันนี้ก็น่ากลัวแถบลาติน
5: เออ
7: ก็น่ากลัวแต่คุกที่น่ากลัวที่สุดเรือนจำฟิลิปปินส
5: ์หรอ
7: เบียดแบบเบียดกว่าไทยอีกอ่ะ
5: เว
7: เบียดกว่าไทยอีก
4: ไม่อยากติดเลยค่ะคุกถ้าอยากจะเป็นอิสระไม่ต้องไปติดคุกค่ะ
5: บุกโกะเขาไม่อยากติดหรอกคุกเขาคุกอย่างเดียวคือคุกเข้า
4: เออส่วนมากก็เป็นคุกกี้เสียงไทย
5: เคยอิซูรุฟาจูนคุกกี้
7: เราลุ้นเดี๋ยวเสียจะมีสิ่งแค่ที่แค่ไหนเสียงสูงจ้ะ
4: เอาว่ามูลว่าคำเสียงแอปวันนี้ใต้ต่อทำงานฉันออนแอร์นะ
5: ถามจริง
4: เพื่อนๆช่วยแชร์ด้วยได้ไหมตอนที่ฉันเล่น
7: ได
4: ้คุณหนูอุ๋ง
5: ได้
7: อ
5: ัน
7: น
5: ี
7: ้ EP เท่าไหร่แล้วเน
4: ี่
7: ย
4: EP 8
7: อุ้ยว
4: ันใช่ใช่ใช่ประมาณอยู่ EP 4มั้ย EP 4ตอนแรกเขาจะไปอยู่ EP 8แต่อันนี้น่าจะประมาณ EP 4ป่ะแก
7: ของฉันมาเรื่อยๆของฉันมาแบบ EP 2 EP 1 EP แบบ4 EP 7อะไรอย่างเงี้ยถ้าดูจากตอนที่ถ่ายอ่ะ
4: คือ EP 8ค่ะ
7: อย่
4: าลืมไปดูกันด้วยนะ
5: ไปใต้โต๊ะทำงานใช่ไหม
7: ใช่อ
5: ยากดูอ่ะ
4: ใช่ฉันเล่นแบบ
7: ดูในแอปวันดีได
5: ้มีคนบอกว่าสนุกมาก
7: สนุกทำดีเลย
4: แล้วจะบอกเลยว่าเป็นการพลิกเสียงเล่นอย่างเงี้ยทั้งเรื่องเสียงฉันอะ
5: เป็นยังไงนะคะ
7: อ
5: ะ
7: ไรคะโอ้ my god
4: จริงมึงเจ็บคอมาก
7: แล้วพุ่มกลับมาสั่งให้ฉันอะเคี้ยวมาฝรั่งตลอดเวลาทั้งที่ไม่มีมาฝรั่ง
4: เออพุ่มกลับถามฉันว่ามีเล่นเสียงอื่นไหมที่ไม่เคยเล่นที่ไหนอะฉันแกล้งบอกว่ามีค่ะเดี๋ยวลองฟังนะคะ
7: แล้วเวลาถ่ายอ่ะบางทีอ่ะพอพูดเยอะๆก็จะลืมเคี้ยวพวกกับดาด้าอย่าลืมเคี้ยวเลยลืมเคี้ยว
4: เออของฉันอันนี้คือตอนที่เท่าไหร่ตอนที่4ป่ะ EP 6หรือ EP 8
2: EP 6ครับ4
5: นี
2: ่3
4: ของฉัน EC 4มั้ยหรือ8
5: 7
4: EP 7สุดตอนแล้วเขาจะไปมีโปรโมทอ่ะเธออย่าลืมดูนะวันนี้ทุกคนช่วยไปดูหน่อยนะ
5: กี่โมง
7: วันทุกวันอังคาร3:30ไหมใช่ไหม3:30
5: ช่องวันใช่ไหม
4: นี่มาแล้วมาแล้วตัวอย่างอ้า
7: วตายแล้วคุณหนูบทเป็นยังไงเธอเล่าก่อน
4: บท
7: เรื่องก่อน
4: เป็นคุณหนูเลยชื่อน้องอุ๋ง
7: อ๋อน้องอุ๋ง
4: คุณหนู
7: สวัสดีค่ะโอ้ my gosh
4: เนี่ยค่ะทั้งเรื่องค่ะนี่เห็นไหมคะอย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะบอกเลยสนุกมากนะคะ
5: ซิทคอมใต้โต๊ะทำงานไปดูกันนะจ๊ะ
4: โอเคเดี๋ยวเราเบรกแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเรากลับมากันใหม่นะ
7: ค่ะ
9: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมี มเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
13: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
14: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
12: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
15: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb และ hey goody โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ
4: ะกลับมาเมามอยกันหน่อยสิเธอเป็นเรื่องราวของลุงไรเดอร
7: ์
4: คนหนึ่ง
7: คืออันเนี้ยก็ต้องบอกคือล่าสุดเนี่ยลุงไรเดอร์เนี่ยเขาก็มาเหมือนแบบโชว์ผู้สื่อข่าวดูอะค่ะว่าแบบเหมือนตาเขาว่าโดนเย็บไหล่เข็ม
4: ทำลายร่างกาย
7: โดนทำลายร่างกายนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยไทม์ไลน์เนี่ยมันเกิดขึ้นตรงที่ว่ามันจะเป็นจุดชาร์จ EV เสร็จแล้วลุงเนี่ยเขาก็ขับรถไปขับมอเตอร์ไซค์ไปอะแล้วก็ไปจอดในช่องจอด EV แต่เขาบอกว่าตัวเขาว่าจอดแป๊บเดียวเหมือนมาส่งของอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจอดแป๊บเดียวพอจอดแป๊บเดียวสักพักนึงอะมีรถยี่ห้อรถคันนึงคนขับเนี่ยเป็นแบบว่าสองสามีภรรยาเสร็จแล้วขับรถยี่ห้อหนึ่งมาจากไหนไม่รู้แล้วก็บีบแต่ใส่คุณลุงบอกว่าจะออกไหมลุงก็เลยตะโกนกลับบอกว่ากำลังจะออกหลังจากนั้นก็กำลังจะขี่รถเพื่อออกใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยคู่กรณีเนี่ยก็มาบอกว่าสรุปมึงจะออกหรือเปล่า
5: ไอซ
7: ์อย่างเงี้ยคำด่าด้วยอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยคือ
5: ลุงเขาก็เลยถามบอกว่าพี่จะด่าผมทำไม
7: เสร็จแล้วคู่กรณีก็บอกว่ามึงพูดไม่เพาะมึงมาพูดไม่เพาะกับกูก่อนอะไรประมาณเนี้ยเสร็จแล้วเขาก็เลยบอกว่าแล้วผมไปด่าพี่ตรงไหนคำไหนที่ทำให้พี่โมโหเขาก็เลยเกิดการโต้เถียงทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาลุงเนี่ยบอกว่าคู่กรณีเนี่ยลงมาแล้วก็ต่อยเลย
4: ปรีเข้ามาต่อยก่อนเลย
7: ใช่แล้วก็ตัวคุณลุงเองก็มีการสวนกลับไป
4: เพื่อป้องกันตัว
7: ใช่แต่ก็ไม่โดนมีคนรีบเข้ามาห้ามนะคะคู่กรณีก็เลยข
4: ึ
7: ้นรถแล้วก็ขับรถออกไป
4: ตามคลิปที่ปรากฏเนาะ
5: หลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความนะครับที่สน.มีนบุรีไว้เบื้องต้นนะครับแล้วก็เดินทางไปรักษาบาดแผลที่ใต้ตาด้านขวาแตกเธอถูกเย็บไปทั้งหมด6เข็มเลยนะ
4: ลุกมาก
5: นะครับลุงบอกแบบนี้ผมขับไรเดอร์มา10ปีนะไม่เคยเจออะไรแบบนี้ตอนนี้ปวดที่ตามากเลยนะเมื่อคืนเนี่ยปวดจนกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับอยู่คนเดียวเป็นไรเดอร์คนนึงหาเงินเลี้ยงชีพเกิดเหตุแบบนี้ก็ทำงานไม่ได้ก็ต้องหยุดงานก่อนเพราะตาเนี่ยมันเจ็บมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้ใช่ไหมล่ะโชคดีที่ทางเพจจีเคลื่อนที่เร็วเราช่วยกันเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเดินทางไปยังโรงพยาบาลแล้วก็โรงพัก
4: อ่ะส่วนตัวยังคาใจนะว่าตนไปด่าเขาก่อนตอนไหนและคู่กรณีบอกว่าตนถุยน้ำลายใส่ตนจะถุยน้ำลายได้ยังไงทั้งที่ตนเนี่ยใส่แมสใส่หน้ากากแล้วก็ปิดปากอยู่ส่วนเรื่องกฎหมายนะให้เป็นไปตามกฎหมายเลยแต่ตนไม่ขอยอมความใดทั้งสิ้นจะดำเนินกฎหมายตามคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดสุดท้ายเนี่ยแค่รอตนถอยออกแบบแค่แป๊บเดียวเองก็จบแล้วจู่ก็เดินเข้ามาด่าไอ้สัตว์แล้วก็ต่อยอย่าเอานิสัยของคุณที่ใช้อยู่ที่บ้านมาใช้กับสังคมภายนอกมันใช้ไม่ได
5: ้
7: โมโหอะไรวะอยากรู้ขึ้นอะไร
4: หรือว่าเขาทะเลาะกับเมียกับเขาทะเลาะกันในรถ
7: มีว่าแบบมันจะมีกลุ่มคนประเภทแบบสมมติช่องจอดอีวีแล้วมีคนมาจอดน่ะเข้าใจป่ะเหมือนกำลังจะชาร์จอ่ะแล้วมันมีรถมาจอดขวางอยู่อ่ะก็เกิดความหงุดหงิดแล้วและประกอบกับว่าเราไม่รู้ว่าระยะเวลานานหรือเปล่าที่เขามาถึงรอนานแล้วหรือยังหรืออะไรยังไงแต่ลุงเขาบอกว่าเขาจอดช่องนั้นจริงยอมรับแต่ว่าไปส่งของให้ลูกค้าและรีบวิ่งกลับมาเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือจุดเริ่มต้น
5: ลุงได้ออเดอร์กล้วยทอดไงนี่เรื่องจริงนะไม่ได้ขำนี่เรื่องจริงลุงได้ออเดอร์กล้วยทอดกล้วยทอดในปั๊มมาเธอ
7: เขาก็เลยแบบ
4: เอาอย่างนี้ได้ไหมคือ
7: พูดแล้วอยากกินเลย
4: ต่อไปนี้ให้เราระมัดระวังไม่อยากไปจอดตรงนั้นเลยการวิธีก่อแก้ไปจอดตรงอื่นก็ได้ต่อไปนี้
7: ใช่
4: แล้วก็คือสองฝ่ายนะ
7: อันนี้อยากจะแบบอยากจะบอกนะแบบบางทีอยากคนที่เขาแบบคือชาร์จ EV อ่ะมันก็ใช้เวลาอยู่แล้วสมมติว่าแล้วบางหัวใจอ่ะมันมีรถคันอื่นมาจอดขวางอ่ะแล้วตัวเขาก็ชาร์จไม่ได้แล้วจุดชาร์จ EV อ่ะมัน
5: น้อย
7: อันนี้ก็แบบใจเขาใจเรา
4: ไม่เราเป็นการป้องกันตัดไฟแต่ต้นลมอย่าไปจอดที่ที่เขาไม่ให้จอดเอาอย่างนี้ละกันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะ
5: เธอฉันน่ะวางแผนที่จะซื้อ EV ใช่ไหมเสร็จปุ๊บ ฉันไปเช่ามาขับ3วัน
7: เนี่ยฉันอยากจะลองเช่าบ้างมันสรุปมันดีไหม
5: มันลดนะแก
7: เนี่ยฉันกลับว่าฉันจะไม่ซื้อละอ่องฉันตั้งใจว่าฉันจะซื้อมีรถตู้คันเดียวพอแล้วแล้วถ้าเกิดวันไหนอยากจะไปต่างจังหวัดเช่าเอา
5: เออ
7: ดีไหม
5: ฉันเช่า
7: ไปเองแบบไม่ต้องมีคนขับรถอ่ะ
5: ฉันเช่ามาใช้3วัน
4: แล้วเป็นไง
5: ดีเลย
7: วันเท่าไหร
5: ่2,000
7: อ้าวโอเคนะว่าจะเช่าเอา
4: ลองขับดูว่ามันเป็นยังไง
5: เออฉันก็เอามาลองขับใช่ป่ะก็คือมีปัญหาเหมือนที่เขาแชร์กัน
7: มันเป็นยังไง
5: ช่วงล่างมันจะโยนนิดนึง
7: แล้วขับแล้วปวดหัวไหม
5: ฉันตัวฉันก็ไม่รู้สึกขนาดนั้นเพราะว่ารถมันมีหลายโหมดมีโหมดสปอร์ตโหมดสบายโหมดธรรมดาอะไรเงี้ยฉันเลือกโหมดสบายปึ๊บป่ะมันก็ซับแรงซับอะไรอยู่เยอะมากเลยแกฉันน่ะไม่ติดก็ซื้อมาอาจจะเอาไปติดกันโครงอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเอออยากได้ฉันอยากได้มากฉันอยากได้มากแล้วล่าสุดอ่ะแกฉันก็ไปอ่านข้อความเจอใช่ป่ะรถ EV หลังจากเนี้ยทะเบียนน่ะ
7: สีฟ้า
5: สีฟ้า
7: เหมือนที่เกาหลี
5: จริงเหรอแก
7: เกาหลีเขาก็จะแบ่งประเภทรถน้ำมันกับรถไฟฟ้าทะเบียนไม่เหมือนกัน
5: มันไม่แปลกหรอสีฟ้าทะเบียนสีฟ้า
4: จริงทำแบบนี้สีฟ้า
7: ที่จีนก็เป็นที่เกาหลีก็เป็น
5: เขาให้บทว่าเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุหรือไฟไหม้หรืออะไรอย่างเงี้
7: ย
5: จะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเพราะเป็นรถไฟฟ้าจะได้มีวิธีการช่วยอีกแบบนึง
7: ใช่ใช่ก็หลายประเทศตอนนี้แบ่งประเภททะเบียนแล้วก็เหมือนเกาหลีใต้ก็เกาหลีก็สีฟ้าเนาะ
4: ใช่จีนก็สีฟ้ากับสีเขียว
7: เออเนี่ยเออไม่ฟ้าหรือเขียวนี่แหละประมาณเนี้ย
5: ป้ายสีฟ้าลดกว่า
7: ฟ้าแบบฟ้าสะท้อนแสง
5: ฟ้าสะท้อนแสงนะแก
7: งั้นเราต้องซื้อรถให้มันเข้ากับสีฟ้านะเธอ
5: ทำไงดีอ่ะเนี้ยเนี้ย
7: งั้นเราต้องซื้อรถขาวดำแล้วล่ะ
5: เฮ้ยฉันเครียดแล้วว่ะ
7: อ
5: ่
7: ะคู่สีก็คือซื้อรถสีชมพูสิ
5: ชมพูฟ้าเป็นเด็กสวนกุหลาบหรอ
7: ใช่เหลืองฟ้าก็สวยเธอรถสีเหลือง
5: ตายละ
7: เหลืองฟ้าเก๋นะแก
5: ใช่ไหมล่ะ
7: ดูเป็นบาร์บี้ดิอ่ะ
4: จะได้รู้หรอจะได้รู้หรอ
7: ได้รู
4: ้ใช่ไหม
7: จีนทะเบียน EV สีเขียว
4: ใช่สีฟ้าสีเขียวฉันเห็น
7: เออประมาณเนี้ยเกาหลีก็ประมาณไม่เขียวก็ฟ้าเนี่ยทำได้ละเออ
5: นะครับอ่ะเดี๋ยวก็ชวนกันเมาให้แบบอัปเดตกันว่าหลังจากนี้อาจจะเจอคนรถทะเบียนสีฟ้าวิ่งอยู่บนถนนนะเธอ
7: ฟ้าไม่เข้ากับสีอะไรเธอจะได้ไม่ต้องซื้อรถสีนั้นแต่มันก็เข้าได้ทุกอันนะ
5: โทษนะถ้าจะเครียดขนาดนั้นอะ
4: ไม่ต้องเครียดนะ
7: สมมุติรถสีเทาอะมันเข้ากับฟ้าไหม
5: เข้า
7: เทาก็ได้นะ
5: เทากับฟ้าเข้า
7: เออเทาฟ้าก็เก
5: ๋
7: สีแบบน้ำตาลยังเข้าเลยเธอ
5: เออ
7: ก็จะดูเป็นควายเอ็ดลักชูไง
5: เออสีแบบ
4: ควายเอ็ดลักชูรีหรอ
7: สีเบจเงี้ยสีแบบ
5: สีเบจ
7: มันเข้ากับฟ้ามันดูเป็นแบบคนแบบโอมานี่อ่ะ
5: เออควายเอ็ดลักชูรีเนี่ยครูฟังดูดิ
7: อ๋อที่จีนเขียวหรือไม่ก็ฟ้า
5: พวกเราก็ต้องใช้ชีวิตให้มันดูยากไปอย่างเงี้ย
7: อ๋อถ้าเกิดรถทั่วไปที่จีนจะเป็นสีฟ้าแต่ถ้าเกิดว่ารถEVจะเป็นสีเขียว
5: คุณผู้ฟังบอกว่าแต่ถ้าเป็นฟ้าเหลืองอ่ะเหนื่อยเลยนะคะพอฟ้ามันเหลืองอะค่ะ
7: อ๋อแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเออแบบทำแบบอังกฤษก็ดีนะมันเป็นแถบเขียวรถ
5: เออทำเป็นแถบก็พอไหมล่ะ
4: อเมริกาดูอเมริกาสิ
7: อุ้ยแต่ถ้านอร์เวย์ก็เขียวเลย
5: ใช่เขียวเลย
4: อเมริกาไปดูอเมริกาหน่อยสิเมียวแคทอเมริกาสีอะไรอะรถอีวีอะสีขาวปะ
7: แบ่งยังอะดูแคนาดาได้ดูเลื่อนลงมาหน่อยปะแคนาดาสีเขียว
5: แคนาดาสีเขียว
7: อ๋อบางรัฐอาจจะเป็นตัวอักษรสีฟ้า
5: ไม่บางรัฐจะเป็นเครื่องหมายอยู่ข้างล่างเห็นป่ะ
7: อ
5: ่
7: าเข้าใจแล้วเออเป็นแถบก็ลดนะ
5: ใช่
7: แต่ทีนี้ก็อาจจะแบบกลัวมองไม่เห็น
5: เออแต่เป็นแถบก็เออจริงเป็นแถบก็เพียงพ
7: ออเมริกายังไม่มีแบ่ง
4: เออลด
5: นี่ไงนะคะอ่ะอัปเดตอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบว่าดูไวใช่ว่าใส่บาแบกหาม
7: เออใช่
5: สำหรับคนที่ใช้รถ EV หลังจากนี้ก็ต้องดูนะเพราะเขาออกมาบอกว่ารถใหม่ต้องไปเปลี่ยนป้าย
7: คือเปลี่ยนตัวเลขได้ป่ะ
5: คืออย่าง
7: น
5: ี้รถที่ซื้อหลังจากการที่เขาออกกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าเลยแต่ถ้าเกิดรถที่เป็นรถเก่าอาจจะต้องไปหา
7: อย่างเงี้ย
5: โลโก้มาติดเขาจะมีโลโก้ให้ติด
7: อ๋อถ้ารถเก่าไม่ต้องเปลี่ยน
5: เออรถเก่าที่เป็น EV อ่ะ
7: วิอย่างฉันน่ะทะเบียนน่ะฉันเป็นแบบทะเบียนเลขสวยอะอย่างเงี้ยถ้าฉันเปลี่ยนหน่อยฉันเปลี่ยนรถไฟฟ้าฉันก็ไม่สามารถใช้ทะเบียนนั้นได้แล้วดิก็ต้องซื้อรถน้ำมันน่ะดิ
5: ได้ดิแต่ทะเบียนเป็นสีแต่ป้ายอาจจะเป็นสีฟ้าไง
7: อ๋อหมวดน่ะนึกออกป่ะ
5: เขาอาจจะไม่ได้แบ่งหมวดหรือเปล่า
7: สมมติว่าหมวดของฉันมันเป็นหมวดนานมากแล้วแต่ว่าเวลาเปลี่ยนรถฉันก็จะใช้เลขทะเบียนเดิมใช่ป่ะในการแบบสมมติว่าฉัน
5: อยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยอยากรู้เหมือนกัน
7: น
5: ะ
7: ฉันจะเก็บทะเบียนฉันไว้
5: เหมือนกันฉันก็เก็บทะเบียนฉันไว
7: ้แล้วเวลาเราก็คือจะขายแล้วก็คือไปขอต่อทะเบียนใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเนาะเรื่องเงี้ยรถไฟฟ้าเธอทำไงอ่ะ
5: เออสินั่นสิว่า
7: เนาะเดี๋ยวต้องไปแบบเช็คอีกทีนึงอ๋อนี่ไงหรือว่าสี
5: มันเปลี่ยนแค่สีแกมันไม่ได้เปลี่ยนหมวด
7: เหมือนเดิมอาเก็ตแล้วถ้าเราต้องไปที่ขนส่ง
5: เราอาจจะต้องไปขอใหม่อย่างนี้เปล่
7: า
5: เสียเงินขอป้ายใหม่ยังไง
7: เป็นป้ายสีฟ้า
5: เอออะไรฟิลนั้นมั้ง
7: อาเก็ตละ
5: อืม
8: แล้วถ้าป้ายพวกนี
7: ้ก็ใช่ไงป้ายประมูลอะทำไงป้ายประมูลเนี่ย
5: ป้ายประมูลก็อาจจะเป็นข้อยกเว้นป้ายประมูลก็อาจต้องติดสัญลักษณ์เอาแทนเพราะเขาจะมีสัญลักษณ์ให้ติดแกสำหรับคนที่เป็นป้ายขาวอะป้ายดำอะ
7: เก็ตละสมมุติแบบรวยเงี้ยรวย1 2 3เงี้ย
5: เออแต่มันมีป้ายที่ซื้อเนาะ
7: ใช
5: ่
4: ก็แล้วแต่แยกกันไปละมั้งนะคะ
5: ใช
4: ่เบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาจ้า
16: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและHey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
18: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
17: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมา Index Living More ทีไรอ่ะทัดใจสะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus X Herb และ Hey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ
3: ่ะกลับมาเธ
4: อแก
3: ฉันชอบมาก
4: เรามีเวลาเหลือ7นาที
3: ชอบมาก
4: งั้นเรามาข่าวนี้ก่อน
5: เรื่องอะไร
4: คาดหวังกับเกรดลูกไหม
5: ฉันไม่คาดหวังเลย ฉันไม่คาดหวังเลย แต่ลูกฉันน่ะอยากเลี้ยงหมาแต่ฉันก็เลยบอกว่าฉันก็รู้ว่ามันทำไม่ได้ฉันก็บอกว่าถ้าได้เกรด4ทุกตัวได้ A ทุกตัวจะให้เลี้ยง
4: ระวัง
5: เป็นไปไม่ได
4: ้ระวังได้ขึ้นมา คนเก็บขี้เก็บเยี่ยวจะเป็นหล่อน
5: เป็นไปไม่ได
4: ้
5: มาดูจาก
3: เดี๋ยวเกิดสมมติว่าเกิดฟุกเทอมนึงเกิดฟุกขึ้นมา
4: อาโบโก้พี่อ่องถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าลูกได้คะแนนภาษาอังกฤษ30เต็ม30ภาษาไทย27เต็ม30สังคม24เต็ม30หนูจะชื่นชมลูกไหม
3: ดูรักเลย
5: ถ้าเป็นฉันน่ะพาไปเลี้ยงข้าวแล้วนะ
4: ใช่เหมือนกัน
5: ฉันว่าไปเลี้ยงข้าวละ
3: แห่หน้าซอยนะ
4: ใช่
5: ร
4: ี
5: บปิ้งย่างละปิ้งย่าง
4: ขอโทษนะจัดขบวนรำกลองยาวเลยนะ
3: ภาษาอังกฤษ30เต็ม30
5: ใช่เนี่ย
3: แค่นี้กูตีลังกาแล้วนะกูบอกว่า
5: สุขศึกษาม
3: าเอาเงินจากอันตี้ไปเลยลูก
5: จะได้เต็มอ่ะนี่แค่วิชาเดียวเนี่ยฉันไปปิ้งย่างแล้วนะ
4: ใช่แม้กระทั่งญี่ปุ่นน่ะที่เขารู้สึกว่าได้น้อยๆอ
5: ่
4: ะ
5: 3เต็ม30
4: ฉันก็ถือว่าเยอะ
3: แค่7คะแนนเองนะ
5: แกบ้านฉันน่ะขอให้เกินครึ่ง
3: เหมือนฉันเลย
4: อย่าตกพอ
3: บ้านฉันไงปะเอาแค่เกินครึ่งก็พอไม่ค่ำ
5: บ้านฉันน่ะตอนฉันเรียนน่ะแม่บอกขอเกินครึ่งก็พอ
3: เหมือนจริงบ้านเธอเหมือนบ้านทักครึ่งไปปะอะไรก็ได้ให้มันไม่ตกอ่ะ
5: เอ
3: าให้มันเกินครึ่งมันเส้นยาแดงผ่านแปดได
4: ้แต่มีวิทยาศาสตร์ที่อาจจะตกไปหน่อยได้14เต็ม30ก็ไม่ผ่านครึ่ง
5: ถ้าเป็นฉันจะบอกลูกบอกอุ๊ยอีกคะแนนเดียวเองลูก
4: เหมือนกันไม่เป็นไรพยายามใหม
5: ่
4: คุณแม่คนนี้ครับมาโพสต์ใบการเรียนของลูกลง Facebook พร้อมแคปชั่นระบายอารมณ
5: ์
4: คณิตศาสตร์ก็21เต็ม30
5: ก็ไม่ได้แย่นะ
4: ถ้าเกิดคิดเป็นเกรดก็เกรด3อ่ะแก
5: ก็ไม่ได้แย่เลย
4: ก็ใช่ไงไม่แย่เลยนะครับคุณแม่โพสต์ไม่คาดหวังก็ยังผิดหวังสักวันหนึ่งกูจะปล่อยแบบไม่ใยดีเลยกูเหนื่อยมากๆไม่รู้เวลาจนป่านี้ห้าทุ่มน้ำท่าไม่อาบห่วงแต่โทรศัพท์ไม่รู้ว่ากูจะอดทนได้อีกนานแค่ไหนกูเป็นแม่รักได้ก็ใช่ว่ากูจะเกลียดไม่ได้ใครไม่มาเป็นกูไม่รู้หรอกเฮ้ย
5: แม่เครียดอะไรอ่ะแม่เครียดอะไร
4: ไม่ละแม่ดูละครเดียวไปเปล่า
5: ไม่ถ้าเกิด
3: แม่ดูละครแนวตาน
5: สมมตินะถ้าฉันเห็นโซเชียลวันเนี้ยแล้วแม่ฉันโพสต์แบบเนี้ยฉันจะเดินเข้าไปถามเลยว่าเป็นไรเครียดอะไร
3: เป็นไรมากป่ะ
5: ใช่ฉันจะเดินไปถามแม่เลยแม่เป็นไรเครียดอะไรมากป่ะเนี
4: ่
5: ย
4: เนี่ยชาวเน็ตไปก็เลยไปแห่ซูมดูไงแล้วก็ได้คะแนนอย่างที่เราเมาส์กันไงชาวเน็ตก็เลยงงไปไก่ตาแตกว่าโมโหอะไร
5: แม่โมโหอะไรแม่คนเนี้ยเขาโมโหอะไร
3: แม่คาดหวังอะไรอ่ะ
4: เสียงสะท้อนจากสังคมบอกว่าอะไรชาวเน็ตจวกเรื่องคำว่าอะไรรู้ไห
3: ม
4: เกลียดลูกได้รักได้ก็เกลียดได้ชาวเน็ตจวกคำนี
3: ้ใครไม่มาเป็นกูไม่รู้หรอกทำไมอ่ะ
4: เนี่ยซึ่งเอาจริงๆนะถ้าฉันดูแบบนี้ปุ๊บนะฉันเห็นแบบนี้ปุ๊บนะฉันจะบอกลูกเลยรู้ป่ะ
3: ว่า
4: เรียนศิลป์ภาษาลูก
5: ใช่ก็ความถนัด
3: เก่งภาษา
4: เออ
5: ภาษาเนี่ยคะแนนนะเหมือนตอนฉันเรียนเลยฉันก็จะมาทางเนี้ย
4: ใช่เหมือนกัน
5: ที่ฉันแย่ก็คือแบบ
4: เลข
5: ศาสตร์วิทยาศาสตร์สองวิชาเนี้ยแต่ว่าเกี่ยวกับภาษาเกี่ยวกับสังคม
4: ไม่แต่เลขก็ไม่แย่นะเลขก็ไม่แย่เรียนศิลป์คำนวณก็ได้อันนี้เรียนศิลป์คำนวณได้
5: อาจจะไปทางสายวิทย์ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยความถนัดอ่ะคะแนนไม่แย่เลย
4: ไม่แย่
5: เนี่ยแต่ความสามารถน้องอ่ะไปทางศิลป์คำนวณศิลป์ภาษาแต่ว่าเรื่องแบบAI ปัญญาประดิษฐ์อะไรเงี้ยคะแนนก็เกินครึ่งมานิดนึงประมาณนี
4: ้
5: ก็จะเห็นความถนัดของเด็กเลยอ่ะ
4: งานใบตองน้องได้24เต็ม30นะพับใบตองอ่ะ
5: ไม่แย่นะ
3: มาทางแนวศิลป์นี่แหละ
5: ศิลป์ภาษาศิลป์ภาษาน้องจะเนี่ยเธอดูภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคะแนนน่ะจะไปทางศิลปะหมดเลยเนี่ยประวัติศาสตร์ยังไม่ออกสังคมอย่างเงี้ย24เต็ม30
4: ศิลปะได้29
3: โอ
4: ้
3: โห
5: ใช่อาคณิต
4: สนทนาภาษาอังกฤษได้30เต็ม
5: มีวิทยาศาสตร์วิชาเดียว
4: ใช่
5: แค่นั้นเลย ก็มันเห็นแล้วว่าความถนัดของเด็กเป็นยังไงเป็นเราเราก็ต้องบอกว่าเออเนี่ยไปทางศิลปะไปทางศิลป์ภาษาไปทางศิลป
4: ์หรือถ้าแม่รักลูกจริงอ่ะแม่ก็ต้องคุยกับลูกเรียนพิเศษเพิ่มไหมลูก
5: เออเนี่ยถ้าเป็นฉันนะฉันจะบอกว่าวิชาทุกอย่างไม่มีปัญหาเลยเหลือแค่วิทยาศาสตร์เรียนเพิ่มไหม
4: เรียนเพิ่มไหม
5: ติวเพิ่ม
4: อยากไหมแต่ถ้าลูกไม่อยากฉันก็ไม่ต้องเรียนนะ
5: เออ
4: ไม่เป็นไร
3: ไม่ใช่บอก
4: ตกก็ซ้อมลูก
3: หนึ่งคะแนนเดียวกันฉันจะพูดแค่คะแนนเดียวเองไม่เป็นไร
4: ไม่เป็นไรคราวหน้าพยายามใหม่ลูก
5: แสดงว่าอาจจะเป็นครอบครัวที่ซีเรียสเรื่องผลการเรียนมาก
4: ๆไม่ซีเรียสได้นะ
5: ว่าไม่คาดหวัง
4: คือตัวไม่ฉันน่ะอ่านข่าวนี้ปื๊ปะ
5: เป็นฉันจะได้เถียงกับแม่เลย
4: คือแม่ซีเรียสได้แต่แม่ต้องไม่ดราม่าเบอร์นี
3: ้กูชอบคนฟังแบบว่าลูกเก่งแต่แม่ป่วย
4: เข้าใจป้าบุเข้าใจป้าดาคือแม่ปัญหาแม่ไม่ได้ผิดที่แม่เข้มงวดเรื่องเรียนนะเว้ยผิดที่แม่ดราม่าเกินแล้วมันท็อกซิกเข้าใจป้า you toxic at baby dad เข้าใจป้า
3: แม่อาจจะถือมีดมาเต้น
4: เ
5: ออแม่อาจจะร้องเพลงนี้ต่อหน้าแม่
3: แม่ถือมีดมาเหมือนบิชิสปี
4: ใช่ I just can't you see I'm calling
5: ถ้าแม่วินแบบนี
4: ้
5: ฉันจะเปิดเพลง
4: I wanna ride you're toxic at baby dadนี่เลย
3: แล้วก็มีดเหมือน Business Spear
4: เขาใส่ยางใส่ชุดแอร์โฮสเตสเดินมาเลย
5: ฉันจะเปิดโชว์ต่อหน้าแม่เลย
3: ฉันว่าแม่ป่วย
4: เนี่ย
3: แม่อาจจะเครียดจากการเปียแชร์ไม่ได้หรือเปล่าวะ
5: ฉันว่าแม่ต้องเครียดอะไร
3: แต่ชาวเน็ตไปคุยนะ
4: ไม่แล้วแกฟังนะแกฟังนะแกฟังนะ
3: ห่วงมีดีดอกนี่ไงแม่
4: ชาวเน็ตไปขุดเจอโพสต์เก่าของแม่แม่ปล่อยปลาดุก9เขียงหน้าตัว9ตัว
3: 9ตัวหน้าเขียง
4: ปล่อยปลาดุกหน้าเขียง9ตัว
5: เพื่อ
4: ชาวเน็ตก็เลยกลับไปวิจารณ์ว่าเนี่ยปลาดุกถึงเป็นเอเชียนสปีชีส์นะปล่อยลงแม่น้ำธรรมชาติจะไปทำลายระบบนิเวศเกิดเป็นกระแสตอกกลับว่าความรู้พื้นฐานรอบตัวยังไม่มีเลยจะไปคาดหวังอะไรกับลูก
3: วิทยาศาสตร์เนี่ยเลิศสับ
4: เข้าใจไหมล่ะ
3: เข้าใจป่ะ
5: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
3: ลูกบอกเหรอ
4: หรอ
5: ลูกร้องเพลงอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
3: เมื่อกี้พี่เอ๋เขาพูดผิดค่ะต้องเป็นปลาดุก9ตัวหน้าเขียง
4: ใช่
3: คุณพูดว่าปลาดุก9เขียงหน้าตัวเช้าเช้าอ่ะเนาะ
4: ใช่ไปดูก้าวเขียงหน้าตัวแม่
3: แต่ตอนนี้คือต้องไปเหล็กบุกแล้วนะคะ
4: ไปเหล็กบุกแม
5: ่
4: ช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
3: เดี๋ยวช่วงหน้าสาวสองไม่ทนค่ะจอดรถค่ะนั่นแหละแท็กซี่
4: เจอ
3: แบ
4: บ
3: ว่ามันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
6: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด
1: เกษมสวัสดิ์กษัตรานฤบดีพระทรงศรีจักรีวงศ์มงคลสมัยพรเทวันดลมิ่งขวัญภูวนัยวิสิทธิ์ชัยไกรเกริกฟ้าทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอฟกอฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กรอบกรอบกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ดีบี
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะนายกเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ก่อนนำถวายสัตยปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินสักครู่มาติดตามค่ะ
9: เร่งรีบตองนี
10: ้เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
9: ดอกมะลิและอื่นๆ
10: รวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
10: แก้ลมบำรุงหัวใจ
9: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
10: หรือละลายกับน้ำสุก
9: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
10: อมแล้วชื่นใจ
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟัน

0: ได้
1: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เมื่อเวลา 7:00 นนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน175รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเข้าร่วมและเมื่อเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์ของแผ่นดินและดำรงชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราชขออภัยค่ะตามแนวทางพระบรมราโชวาทต่อไปขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาก่อนเดินทางต่อไปยังห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังเพื่อลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นายรัชพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการและประสบกรณิกรชาวเชียงใหม่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569ที่วัดฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณนิธาเต้เนตรค่ะ
1: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของฝรั่งเศสยังคงพยายามอย่างหนักในการควบคุมไฟป่าขนาดใหญ่ที่กำลังลุกลามเข้าใกล้เมืองบอร์โดและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญรวมถึงหลายพื้นที่ในสเปนที่อยู่ใกล้เคียงในขณะที่คลื่นความร้อนอีกระลอกจะพัดเข้าสู่ประเทศทั้งสองในปลายสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่านด้วยดีและมีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับความขัดแย้งแต่ก็เตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอีกครั้งหากการเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จยอดผู้เสียชีวิตจากฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในปากีสถานในช่วงเดือนที่ผ่านมาทะลุ100รายแล้วขณะที่หน่วยงานสภาพอากาศเตือนว่าจะมีฝนตกหนักทั่วประเทศอีกระลอกในปลายสัปดาห์นี้ทางการมาเลเซียควบคุมตัวผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากว่า100คนที่รวมตัวกันอยู่ด้านนอกสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติในกรุงกัวลาลัมเปอร์โดยอ้างว่าพวกเขากำลังขอความคุ้มครองหลังจากถูกขับไล่ออกจากบ้านของตนนิธาเตี้ยเนตรายงานค่ะ
2: พระวชิรเกล้าเกลือกฟ้าประชาสองพระทรงธรรมคันลองปกราชสืบสารปณิธานสร้างสำริดผลถวยราชพรั่งพร้อมเทิดไทยถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นนะคะทมนรัฐขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: โอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: 28กรกฎแก้วจอมพทัยเฉลิมฉัตรพิพัฒน์สมัยผ่องแผ้วทรงเจริญพระชนชัยยศยิ่งล้ำเหยเกษมสุขสราญแพร้วพรั่งพร้อมชัยพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่าไปแคร์คำคนที่ไม่รู้จักตัวตนของเราดีพอ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ hey goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
1: ้อกลับมาละ
2: ช่วงนี้คนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมาก
3: ใช่ต่างชาติมาเที่ยวไทยเยอะมากนะซัมเมอร์เขาไง
2: ใช่แล้วเด็กๆปิดเทอม
4: ทำไมบุกรู้อ่ะ
2: ก็เพื่อนมาเยอะ
3: ทำไมเพื่อนเธอเด็กจังเลยอ่ะ
2: เพื่อนก็มี19 20อะไรอย่างเงี้ยเยอะ
3: เราเพื่อนเด็กหมดเลยเน
2: า
3: ะ
2: ใช่เพราะว่าเราแบบ
3: เธอรู้ป่ะ19 20มาห่างกับลูกฉันแค่9ปีเองนะ
4: ทำไมเราทำไมเขาต้องส่งของมาหรือว่า I wanna eat your peach
2: อ่ะเขาบอกว่าอยากจะแบบว่าครีมพาย
4: อยากพาไปกินครีมพายเหรอ
3: แต่ก็คือเขาบอกว่าพายเมืองไทยอร่อย
2: เขาบอกว่าเป็นพายมะพร้าวอ่อนเลิศ
4: อ้าว
2: กินเป็นแบบพายโคโคนัทพาย
4: อ้า
2: ใช่เพราะเราเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วว่าเวลาไปไหนเจอบุโกะไม่ต้องทักให้ยิ้มแล้วก็เออทำเป็นแบบไม่เห็นไปเลย
3: ถ้าเธอมาที่โรงแรมฉันฉันจะบอกพนักงานที่โรงแรมเลยว่าทำเหมือนไม่รู้จักเลย ดูแลแบบปกติ
2: เออ
3: ไม่ต้องดูแลพิเศษ
2: ไม่ต้องเดินมาทักทายนั่นนู่นนี
3: ่ไม่
2: เธอยิ้มให
3: ้สวัสดีค่ะ
2: แค่นั้น
3: ไม่ทักด้วยว่าชื่อบุโก
2: ะตัดจบไม่ต้องให้เรียกฉันว่าแบมบี
3: ้แบมบี้สวัสดีค่ะคุณแบมบี
2: ้แล้วก็ตัดจบแล้วก็ต้องมองไม่ต้องสนใจ
3: ว่ามากับใคร
2: ไม่ต้องถามอะไรยังไงอะไรอย่างเง
4: ี้
2: ย
4: แต่ขอให้ถ่ายคลิป
2: แล้วก็
4: อีดาบอกขอให้ถ่ายคลิป
2: แล้วก็เอามาโพสต์หรออ
4: ืม
2: หน้าแบบรีเซพชันแล้วมาโพสต์ในโซเชียลหรอ
3: ใช่
2: กูด่านนะกูพูดนะ
3: พวกเขามากับใครอ่ะอย่างเงี้ย
4: เอาล่ะมาอัปเดตเทรนด์ next กันดีกว่านะครับ3อันดับเช้านี้มีเรื่องอะไรบ้างไปดูกันจ้าอันดับ3ครับ 700K Steel King Harrit นะครับขอแสดงความยินดีกับคุณเก่ง Harrit ด้วยกับยอดผู้ติดตามบน X ทะลุ 700,000 ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
3: อันดับ2ค่ะก็เป็นแฮชแท็กอันนี้คืออะไร
4: เต้น
3: เนาะ
2: เต้นน้องเต้น
3: อันเดอร์สกอร์ถ้าไม่คิดอย่าทำให้คิดนะคะก็มีการปล่อยออกมาแล้วกับเพลง If You Don't Mean It อย่างนี้นะคะของน้องเต้นชิตพลนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นซิงเกิลเพลงภาษาไทยสุดพิเศษนะคะโดยมีตูมาร่วมแสดงใน MV
4: น้องตูน้องตู
2: นะคะอันดับ1เป็นของนะครับวงสวงยูทูบเบอร์นะคะก็เป็นแฟนร่วมกันช่วยแชร์โมเมนต์การวงสวงซีรีส์นะคะเมื่อผมอยากเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแฟนเก่านะฮะยูทูบเบอร์นะคะเดอะซีรีส์นั่นเองนะคะก็เมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะก
3: ็
2: น
3: ี่
4: เติร์นเฟิร์สวัน
2: เติร์นเฟิร์สวันค่ะ
3: เดี๋ยวนี้ดูมันดิบไม่ค่อย
2: ฟิวเจมต้นเอิร์ธและฟ
3: าย
2: ก็เราไม่ค่อยมีคิวเขา
3: เขาเข็ดแล้วหรอ
2: เขาก็บอกกันว่า
3: อ๋อเข็ดพวกเราแล้วหรอ
2: ก็คือเอาบอกกันว่าโอ้เอาดาด้าบุกโกะมาเดี๋ยวคนนั้นก็วิ่งไปถ่ายนู่นเดี๋ยวคนนี้ก็วิ่งไปถ่ายนี่กูปวดหัวมากอะไรเงี้ย
3: อ๋อไม่ค่อยแบบว่าเรียกพวกเราไปเล่นซีรีส์เลยนะ
2: อ๋อมันต้องเปิดใจ
4: พี่อ๋ออ๋องยังไม่เคยเล่นซีรีส์ดูมันดีเลยนะควรจะเจิมอ๋องก่อนหรือเปล่า
2: คือต้องบอกอะไรนะว่าดูมาเดียเขามีซีรีส์เยอะมากซีรีส์เขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรเออทำไมไม่มีเราวะ
4: โอ้ทำไมอ
3: ่ะออฟลืมพวกเรานะออฟ
2: เออ
3: เออหลังๆนะ
2: ส่งข้อความหาออปชั่นสิเดือนหนึ่งอ่าน
3: เดือนหนึ่งอ่านแล้วดูย้อนหลังแฉด้วยฉันบ่นในรายการบอกว่าออฟไม่รับสายเลยสักพักนึงหายไป3เดือนออฟดูมันดิส่งมาพี่ด้าโทรหาผมเหร
2: อ3เดือนนะ
4: คุณออปชั่น
2: เออออปชันแบบว่าเอาพวกเราลองไปเล่นดูมันเป็นการท้าทายนะ
4: ใช่ออปชัน
2: ยิ่งท้าทายนะ
4: ยิ่งถ้าเกิดเรื่องยูทูบเบอร์คุณมีแกงหอยกระป๋องเข้าไป
3: อะไรอย่างนี้นะออปชัน
2: นะ
3: คิวเราคุยง่าย
4: ใช่
2: แต่คิวเราคุยง่ายค่ะ
3: แต่คิวให้แมทกันนะยากมาก
2: งงมากจำค่ายแค่จะบินก๋วยเตี๋ยวร้านญี่ปุ่นกับบอนเน่ยังสามคนยังหาวันไม่ได้จะต้องไปกินแยกกันแล้ว
4: ใช่แยกกันหมดแยกกันหมดเออนะคะ
2: บ้านเก่าเธอ
3: ใช่
2: เธอนะบ้านเก่าเลยข้างบ้านพี่เชา
3: อ๋อก็ใกล้บ้านฉันนะสิใกล้ใกล้บ้านเก่าฉัน
2: เธอพี่เชาเลย
4: ใกล้บ้านเก่าแกมาก
3: ใกล้สนามบอลเหรอ
4: ใกล้มันคือ
3: ไม่เลยใกล้บ้านพี่เชา
2: ตรงข้ามวิลล่าเวนิสอะ
4: ตรงข้ามเวนิส
2: ก็คือบ้านพี่ชาวนี้ใช่ไหมเธอแล้วญี่ปุ่นอยู่เนี้ยติดกับกำแพงเดียวกันเลย
3: อ๋อเมื่อก่อนญี่ปุ่นมันที่บ้านญี่ปุ่นเขาตึกที่บ้านเขาใช่ไหม
4: ไม่เขาเช่าม
2: ันเป็นที่มันเป็นที่ที่เขาให้ชอบไปร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ย
4: น้องญี่ปุ่น
3: พิธีกร
4: ที่แต่ก่อน
3: เทิงสมัยก่อน
4: ที่แต่ก่อนจัด
3: EFM on TV กับเราไง
4: ดาราแลน
3: เออเมื่อก่อนชื่ออะไรนะจำไม่ได้ละ
4: ดาราแลนด
3: ์เอฟเอ็มออนทีวีนั่น
4: แหละเอฟเอ็มออนทีวีนั่นแหละน้องญี่ปุ่นน่ะ
3: เออ
4: นะครับเขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวร้านใหม่ชื่อร้านว่าคนละรส
2: คนละรสรสชาติอ่ะนะ
4: เออคนละรส
3: ฉันจะเปิดคนละยำก็ได้นะ
2: เขามีคนแล้วไงคนละยำมีแล้ว
4: คนละยำมาหนอ
2: นี่ไงนี่ไงที่ฉันสื่อนี่ไงแบบเนี้ยก็ไปก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปั้นสดเป็นลูกชิ้นหมูปั้นสด
4: ลูกชิ้นหมูปั้นสด
2: มี3รสชาติรสเห็ดหอมรสพริกไทยรสอัลเลอร์จีนาว
4: อร่อยมาก
2: ใช้กินมาแล้ว
4: อร่อยมากฉันสั่งเป็นเกาเหลาใช่ป่ะเพราะว่ากูอ้วน
3: แล้ววันนั้นเธอโพสต์ของมดอร่อยจนแบบหมดเกลี้ยง
4: อร่อยจนหมดเกลี้ยง
3: รสหวาน
2: เพราะเขาทำวันละกิโลไงเธอ
4: เยอะกว่านั้น
2: คือฉันไปกินมันอร่อยจริง
4: เธอแล้วฉันน่าสั่งเกาเหลาใช่ป่ะเราก็คือท็อปปิ้งอ่ะไปไปมาเกาเหลาที่กูอ้วนอ่ะแต่ลูกชิ้นน่ะ17ลูกอ่ะไม่ทราบพอท็อปปิ้งลูกชิ้นไปเรื่อย
3: ๆเป็นโปรตีนเป็นโปรตีน
4: ท็อปปิ้งอ่ะก็มาหมูล้วนไม่ใช่หร
3: อ
4: ไม่มีแป้ง
3: โปรตีนเป็นโปรตีน
4: หมูล้วนแม่
3: เป็นโปรตีน
4: แล้วต้มยำอร่อย
2: อร่อยเป็นแบบน้ำซุปเชงเชงสไตล์แม่นาง
4: แล้วเกี๊ยวทอดนะก็อร่อย
3: แล้วแม่ทำหรือว่าเป็นสูตรใครหรือยังไง
2: ของวันแม่นางแม่ผู้ญี่ปุ่น
4: ใช่
2: ค
4: ือ
2: เยบอนเน่แฟนนางอ่ะที่เป็นนักรีวิวอ่ะเขาก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวบ้านแม่ญี่ปุ่นเลยเขาบอกว่าชอบมากก
3: ็
2: ทำขายเลยก็ทำวันนั้นเลยเสร็จ2เดือน
4: ขายใช่ขายเลย
3: เลิศ
2: แล้วพอทำไปกินวันนั้นใช่ไหมฉันก็หาลูกค้าให้นางได้เลยอยู่เย็นนั้นเลย
4: เห็นไหมล่ะ
2: แล้วเอาจริง
3: ก็ตอนแรกเข้าใจนึกว่ามีแบบหลายอย่าง
4: มีเนื้อด้วย
3: เพราะแบบอ้าวขายแต่หมูไม่รู้จะไปยังไงเลย
2: ไม่ละข้างๆก็ไป
3: แล้วให้ไปหาญี่ปุ่นแล้วไป
2: ไปหาญี่ปุ่นแล้วก็เอากระเช้าไปให้แล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวไก่ข้างๆอะไรข้างๆญี่ปุ่นคือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่
3: อ๋อโอเคโอเค
2: เลยจากร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ไปกาแฟอร่อย
3: งั้นเดี๋ยวฉันจะไปหาญี่ปุ่นเสร็จปุ่นยินดีด้วยไปแล้วนะ
4: พี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ก่อน
2: ก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านข้างๆญี่ปุ่นเลย
3: ให้ทำคอนเทนต์ดีๆว่ะโอเคโอเค
2: บอกปุ่นดีใจด้วยนะ
4: ก็ทำคอนเทนต์ให้เสร็จที่ร้านบอกว่าเนี่ยมันเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูซึ่งได้กินหมูไม่ได้แต่ว่าอยากมาโปรโมทให้น้อง
2: ก็เลยไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ข้างๆ
4: แต่เดี๋ยวพี่มานะพี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ก่อน
2: ข้างๆร้านญี่ปุ่นก๋วยเตี๋ยวไก่เลย
4: ใช่ค่ะ
2: มาถึงเรื่องราวที่สาวสองคนนี้ไม่ทนสาวสองคนนี้เขาเป็นคนขับรถเมย์ขับรถเมย์จ้าแล้วน่าจะดูจักมันจะชอบมีพวกรถแท็กซี่ที่จอดแช่รอรับผู้โดยสารมาจอดแช่บ้างล่ะมาจอดต่อคิวตูดบ้างล่ะนายหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลย
3: แล้วบอก
2: เนี่ยเธอจอดแช่นั่นล่ะเดี๋ยวจะประจานให้หมดเลยนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคนก็ทำมาหากินนะมีเสียงให้ดูป่ะ
1: มีครับ
2: เอาไปฟังเสียง
5: ไปรถเมย์จ้าเข้ามาทำไมจ้าแท็กซี่คะส่งคนรับคนเสียงเอ่ยออกด้วยเนาะไปรถเมย์เข้ามาทำไมคะ
6: อย่าให้เขาลงเป็นไ
5: ล่เสร็จยังคะเสร็จยังเอ่ยเสร็จแล้วออกจากไปรถเมย์ด้วยจ้าทำงานได้เห็นแจ้งคนอื่นเขาบ้างเนาะ
6: เด
5: ี๋ยวถ่ายให้หมดเลยพวกกระจกอยู่ข้างหลังเนี่ยป้ายทะเบียนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเจอกันในขนส่งนะคะไม่รอดกันแน่ล่ะมีกี่คัน
2: เจอแน่ล่ะเจอแน่ล่ะ
4: เจอกันขนส่งนะ
3: เพราะว่าเนี้ยเขาก็มีเลนสำหรับรถเมล์โดยเฉพาะ
4: ใช
2: ่เข้ามาทำไมเธอฉันเข้าใจว่าอย่างเนี้ยมันผิดกฎหมายมันทำกันทำไมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมีปัญหามีเรื่องมีราวกัน
4: น
2: ่ะ
4: แล้วฟังนะไม่ใช่กระเป๋ารถเมย์นะคนขับ
2: รถเมย์ค่ะ
3: เก่งนะ
4: ชีเก่งนะ
3: เออเก่งอ่ะ
2: ให้ชีให้ชีเลยชีถือโทรศัพท์ขึ้นมาอ้าวเสร็จยังคะส่งผู้โดยสารเสร็จยัง
4: แล้วชีแต่งตัวรถแต่งหน้ารถทำผมรถทุกวัน
3: ชอบจังเลยอ่ะแล้วก็ใส่แว่นดำอะไรอ่ะดูเก๋ดูเก๋เป็นคนขับรถเมย์ที่เก๋มาก
4: เนี่ยแล้วตอนสื่อไปสัมภาษณ์อ่ะ
3: สวยนะเนี
4: ่
3: ย
4: ได้ตรงแสกกลาง
3: สวยนะเนี่ยมีความสามารถนะ
4: ใช่แล้วนางก็นี่ไง
3: จี้จี้เก่งมาก
2: นี่
3: ไงกัปตันเมย์เขาเรียก
4: กัปตันเมย์เพราะว่าเป็นกัปตันรถเมย์ไง
2: คนขับเครื่องบินกับคนขับรถนี่ไง
4: เนี่ยน่ารักอ่ะเออกัปตันเมย์กัปตันเมย์
3: แต่ฉันชอบตอนรวบผมใส่แว่นดำแล้วใส่ต่างหูใหญ่ๆหน่อย
4: ถึงไปล่ะ
3: เก
2: ๋ Fierce น้องที่กัปตันเมย์สาย104สวยรถเชิดสร้างรอยยิ้มให้ผู้โดยสาร
3: เนี่ยอันเนี้ยเก๋
2: เนี่ย
3: จีจี้ขอร้องนะคะ
4: นี่ค่ะ
3: ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่าน
4: Fierce มาก
2: เขาใส่ปากเพราะฉะนั้นน่ะ
4: แล้วเธอรู้ไหมพอคลิปนี้ไปปุ๊บปะ
2: วายรัลมะ
4: ขนส่งลงเลยนะ
2: ว่า
4: ขนส่งไปเฝ้าเลยนะ
3: ดีแล้ว
4: ไปเฝ้าแท็กซี่เลยนะ
3: ใช่ดีแล้วรถเมย์ก็ควรจะเป็นเลนของเขาเพื่อความรวดเร็วของผู้โดยสารมันก็จะมีแบบ รถอื่นๆเข้าไปในเลนนั้นด้วยเต้นก่อนครับเลิศอันนี้เลิศ
2: แต่ว่าถึงว่า
3: ทำงานแบบมีความสุขอ่ะฉันชอบนะคนแบบเนี้ยเธอเขาแต่ว่าแบบแฮปปี้กับ
2: ในอาชีพของตัวเองเต็มที่ในอาชีพของตัวเองเธอ
3: ใช่
2: คนเราอ่ะมันต้องรักในอาชีพของตัวเองก่อนแล้วที่สำคัญคือต้องไม่เบียดเบียนเพื่อนร่วมงานหรือว่าเบียดเบียนคนอื่นเขา
3: น้องจีจี้กับตันเมสาย104สวยระเชิดสร้างรอยยิ้มให้ผู้โดยสาร
4: ใช่นะคะไปตามต่อกันได
2: ้เส้น104เขาไปไหนอ่ะ
4: ชีเลิศชีไม่ลืมจะเลิศ
3: ก็น่าจะผ่านพวกเซ็นทรัลลาดพร้าวเพราะว่าพื้นที่อ่ะบริเวณป้ายรถเมล์ที่จะเจอปัญหาเยอะมากคือบริเวณ
4: เซ็นทรัลลาดพร้าว
3: รถพวกแท็กซี่พวกอะไรชอบเข้าไปในเลนรถเมล
2: ์งงนะงงนะเขาใส่ฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาให้มันดีให้มันถูกต้อง
3: เธอมาเช็คกันดีกว่าพวกเราแก่หรือยังทุกคนเดี๋ยววันนี้จะขอเช็คสักนิดนึงก่อนไปเบรก
4: เอาจริงไหมตั้งแต่ข้อแรกปุ๊บปะพวกเราทุกคนเป็นหมด
3: เธออ
2: ย่าว่าแต่พวกเราเลยคุณผู้ฟัง
3: ในข้อความพิมพ์555ไหม
4: ฉันหร
3: อเวล
4: าไม่ฉันพิมพ์54276
2: ไม่ไม่พิมพ
3: ์56556
2: ไม่ค่ะฉันพิมพ์คำว่า LOL
3: ไม่เพราะว่าพิมพ์56เพราะว่าสายตายาวแล้ว
4: ขอฉันพิมพ์52475391
3: ถ่ายบูมแมลงไหมคะ
2: เช้านี
3: ้ไม่ถ่ายว่ะฉันไม่ได้ถ่าย
2: เลยเมื่อเช้านี้ได้ลิฟต์บูมแมลง
4: เห็นไหมล่ะ
3: ฉันไม่ได้ถ่ายบูมแมลงแล้วถ้าถ่ายบูมแมลงเท่ากับคุณแก่นะคะ
4: เรากำลังอัปเดต15นิสัยเริ่มแก่นะคะให้เช็คตัวเองเลยมีกี่ข้อ
3: ข้อที่3เห็นดอกไม้แล้วต้องถ่ายรูปไหมคะ
4: อันนี้ฉันไม่เป็น
3: อันนี้ไม่เป็น
4: อันนี้ไม่เป็น
3: แชร์คำคมให้กำลังใจ
4: เป็น
3: เป็นบ้างเป็นบ้างบางครั้ง
2: ก็ไม่ทุกครั้งหรอก
4: โดยเฉพาะคำคมแบบพี่อ้อยอย่าชอบมาก
3: ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อย
2: ไม่อินเทศกาลไม่อยากไปแล้วสงกรานต์
3: เดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวยังเห็นแดดออกแล้วอยากซักผ้าไม่
4: เป็น
3: ไม่เป็น
2: อบค่ะอบอบ
3: ไม่อินเทศกาลเป็นว่ะ
2: ไม่ไปแล้วนะเมืองสง
4: กรานต์เหมือนกัน
2: เหนื่อยมากอย่างแก
3: อยากอยู่บ้าน
2: ไม่ฉันอยากไปเมืองไปสิเมืองผู้ชายแซ่บๆหน้าบ้านกู H2O จัดหน้าบ้านฉันเลยจ้ะฉันชอบ
4: อย่างเงี้ยถ
3: ้
4: ายังอินเทศกาลอยู
3: ่
4: ยังไม่แก่แต่ถ้ารู้สึกเริ่มว่าแกฉันอยู่บ้านแล้วนะ
3: อันเนี้ยเป็นฉันติ๊กอันนี้ฉันติ๊ก2อันนะแล้วก็ชอบคุยเรื่องในอดีตขิงกันว่าเกิดอะไรขึ้นเป็น
2: ฉันไม่เป็นฉันไม่อยากคุยเรื่องอดีตฉันไม่แบบว่าฉันไม่กล้าพูดอะไรอย่างเงี
4: ้
2: ย
4: ยิ่งขิงว่าเกิดทันสิ่งนี้เช่นเธอเกิดทันซันซาวเบาเปล่าฉันน่ะยุคซาวเบานะจ๊ะเนี่ยแล้วขิงกันเรื่องพวกเนี้ยแก่ค่ะ
2: แผ่นเสียงเนี่ยหรอ
4: แก่ค่ะ
3: เป็นบางครั้งทำเสียงฮึบฮึบอาชิบอาชิบตอนอ้อยโอ้ยอย่างเงี้ย
4: ทำสึกโอ้ยตอนขยับตัว
2: ฉันก็ทำโอ้ยฉันแก่ปะแต่ทำซ้ำเสียงแต่ฉันไม่ต้องขยับตัว
3: ถ้าคุณทำเวลาขยับจะลุกจะนั่งแล้วทำเสียง
2: แต่ฉันทำอย่างนี
4: ้ไหนไหน
2: โอ้ย
4: โทษนะโทษนะรายการออนแอร์ในคุกหรือเปล่าเนี่ย
3: ลุกก็โอยนั่งก็โอย
4: เออ
3: แกลงสตอรี่อัปเดตทุกอย่างในชีวิตไม่เป็นว่ะไม่ค่อย
4: ไม่ค่อย
3: สตอรี่ฉันไม่ค่อยลงเลยอ่ะไม่ค่อยลง
2: โพสต์ฉันไม่ค่อยลงเลยเนี่ยพิมพ์แคปชั่นยาว
3: ไม่เป็นฉันไม่ค่อยยาวยกเว้นถ้าลูกค้าจ้างให
4: ้เหมือนกันเหมือนกัน
3: พิมพ์แล้วชอบเว้นวรรคเป็นไหมวะเธอเว้นวรรคไหม
4: ไม
3: ่ฉันก็ไม่
2: อยากรู้เรื่องอะไรเซิร์ช Google
3: อ่ะเป็นว่ะ
4: เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วเพราะมี ChatGPT
3: ตอนนี้ใช้ ChatGPT กับ Gemini ถ่ายรูปกับป้ายสถานที
4: ่ไม่เป็นนอกจากไปเที่ยวก็ถือว่าเป็นนั่นแหละ
2: วันหยุดแล้ว
4: ก็ตัวไม่รู้ว่า
2: อ๋อก็จริงก็มาถึงแล้วว่า
3: วันหยุดยาวฉันเป็น
2: วันหยุดยาวอยากอยู่บ้าน
3: ใช่ไม่อยากออกไปไหนเลยอยากอยู่บ้านเป็นว่ะเกิดปีขึ้นต้นด้วยคศ19
4: ไม่เป็นค่ะ
3: ทุกคนเลยค่ะต้องกับคนแก่ค่ะ
4: เธอมีคนดูจากนิวซีแลนด์จ้าสวัสดีนิวซีแลนด์อ
3: ยากไปเที่ยวนิวซีแลนด์มากเลยอ่ะ
4: จริงอยากไปนิวซีแลนด์มากอยากไปออสเตรเลียกับนิวซีแลนด
3: ์ไปนะแกแต่ฉันอยากไปอยากจัดทริป
4: อยากไปโรดทริปที่นิวซีแลนด์
3: อันนึงนะที่อยากชวนแกไปคาซัคสถาน
4: ว้ายเหมือนกันแม่ฉันชวนอยู
2: ่ดีมาก
4: แม่ฉันชวนอยู่แม่ฉันชวนอยู่
3: อยากไปมาก
2: เพื่อนฉันรีวิวบอกว่าดีมากเธอ
3: แล้วมันไม่แพงด้วย
4: ใช่แล้วมันไม่ต้องขอวีใช่ไหมมันต้องขอวีซ่าไงนะคะ
3: ไปไหมจัดทริปไปอ่ะแต่สามคนอ่ะจะพร้อมกันอ่ะยาก
4: โทษนะเคลียร์กับพี่เล็กก่อน
3: ยากมากไม่เราก็ไปวันพระรหัสศุกร์ไง
4: ก็ไป
3: พระอาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย
4: ์ไม่เธอต้องอาสาลาวันพุธก่อน
2: นี่นี่นี่ไปศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะเราไม
3: ่เออไปศุกร์ไป
4: โทษนะ
3: พระรหัสศุกร์เสาร์อาทิตย
4: ์ไปคาซัคสถาน4วันหรอ
3: มันต้องไปกี่วันวะ7หรอ
4: ฉันว่าต้องประมาณ7วัน
2: หมื่นวัน
3: อ่ะฉันลาวันพุธก็ได
4: ้พุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย
3: ์เนี่ยได
4: ้5วัน
3: เอาแม้อ่องไปเหอะแล้วเนี่ยไปแอร์เอเชีย
4: ไม่รับปากนะไม่รับปากไม่รับปากเรื่องนี้ฉันไม่รับปากเพราะฉันต้องไปเคลียร์กับแม่ฉันก่อนเพราะแม่ฉันยื่นเรื่องมาแล้วว่าฉันอยากไป
2: คาซักหรอ
4: เออคาซักไง
3: อาจจะไปกับแม่แกก็ได
4: ้เป็นรูมทริปป่ะจัดเป็นทริปทัวร์เล็ก
3: ๆไปกับแม่แกก็ได
4: ้นะค่ะเอาล่ะ
3: เนี่ยนะไปด
4: ูเธอถ้ามาเชิญมาทานอาหารที่ร้านนะครับที่ออคแลนด
2: ์ออคแลนด
3: ์ได้เลยอยากไปมาก
4: บุโกะเขาไม่รู้จักออคแลนด์หรอครับเขารู้จักแต่ออคแลนด
2: ์ออคละฉันรู้แต่ออคละ
4: เออออคแลนด์ไม่รู้จักอยู่ออคแลนด์เหรอครับคุณผู้ฟัง
2: กินชาวดีมากเลย
3: ไปออสเตรเลียไปนิวซีแลนด์ล่าสุดตอนฉันอายุเท่าไหร่รู้ปะ14
2: คุณชนะไปนิวซีแลนด์ครั้งที่แล้วอะประมาณเมื่อประมาณเกือบเกือบ10ปีที่แล้วอะประมาณเอ้ย7-8 ปีฉันไปถึงปุ๊บฉันอยากไปมากฉันรู้สึกว่าฉันจะไปแบบครั้งที่สองอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตพอฉันไปถึงใช่ปะประชาชนแกะมีมากกว่าประชาชนคน
3: ใช่เงียบมาก
4: แกฉันไม่เคยไปนิวซีแลนด์เลย
3: ฉันชอบนมที
2: ่
3: ไม่ใช่หมายถึงว่านมวัวที่แบบนมแบบไอศครีมนมวัวในซูเปอร์มาร์เก็ตอร่อยทุกยี่ห้อ
2: แล้วฉันไปเล็กค่ะ
3: เล็ก
2: คาโก้เล็กอะไรทั้งอย่างอ่ะเธอฉันไปนิวซีแลนด์ฉันไปเล็กที่เขาขับรถบ้านกันไปอ่ะเออฉันเจอแต่ประชาชนแกะอ่ะประชาชนคนฉันไม่เจอเลยอ่ะแล้วฉันไปควีนทาวน์ป้าเธอที่เป็นมีบาร์เกที่นึงอ่ะฉันก็ไม่กล้าเข้าเพราะว่ามีพี่ผิวสีอ่ะยืนเฝ้าอยู่ข้างหน้า
4: คุณเฝ้าบอกอะไรว่านี่ไงล่ะครับคนแก่พูดแต่เรื่องอดีต
3: ใช
2: ่กูแก่แล
3: ้
2: ว
3: ไม่ก็นึกถึงนิวซีแลนด์ไงก็ไปล่าสุดคุณนานมากแล้วตั้งแต่ตอนอายุ14
4: นะครับเอามาวอลเลย์บอลเนชั่นลีกหน่อยดีกว่าจบไปแล้วนะครับ2026และแชมป์มงลงก็คือเทอร์กี
2: ด
4: ี
2: ใจกันด้วยเทอร์กีค
4: ่
2: ะ
4: นะครับส่วนรองแชมป์นะครับที่ชิงกับเทอร์กีนะครับก็คือบราซิลนะครับและที่3คืออิตาลีนั่นเองนะจ๋า
2: แสดงความยินดีด้วย
4: ส่วนไทยอยู่อันดับที่14
3: อันนี้วอลเลย์บอลหญิงใช่
4: ป่ะใช่วอลเลย์บอลหญิงนะครับ
2: ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นนะฮะ
3: เมื่อก่อนไทยเราติดท็อป10มั้ยหรือว่าก็
1: ประมาณ
3: แรง
4: ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ
3: แต่วอลเลย์บอลสนุกนะฉันชอบดูเดี๋ยวนี้ดูกีฬาบ่อยขึ้นนะ
2: ก็แสดงว่าเราโอเค
4: ไม่จ้ะแก
3: ไม่นะเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นดูกีฬากันนะเธอเด็กรุ่นใหม่อ่ะ
4: แกแต่ที่พูดจริงๆนะ
2: อะไร
4: เด็กๆเจนซีอ่ะ
3: ดูกีฬานะ
4: ดูกีฬา
3: ใช
4: ่แล้วเด็กเจนซีชอบดูอะไรรู้ไหมเธอโขน
3: เออเด็กเจนอัลฟาก็เรียนโขนกันเยอะ
4: ดูโขนเรียนโขน
2: ก็ถือว่ากลับมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง
4: ๆวัฒนธรรมอะไรต่างๆอ่ะน้อง
2: แล้วเดี๋ยวนี้เด็กๆเจนซีอ่ะเธอเขาไม่ซื้อช้อปปิ้งออนไลน์นะ
3: เขาไปเดิน
4: เขาไปซื้อใช่เขาจะไปใช่
2: ดูของว่าเออมันเป็นยังไงอ่ะเออมันแบบว่าได้จับต้องได้อะไรอย่างเงี้ย
4: ใช่
3: แบบอยากจะแบบ
2: เขาเพื่อโซเชียลเหรอเขาออกไปหาคอมมูนิตี้ไงเธอดูสยามดิเดี๋ยวนี
3: ้
2: กลับมาคึกคักอีกแล้วนะ
3: ใช่
2: เด็กที่เขาจะแบบเผื่อมีคนมาสัมภาษณ์เราเอ้ยคือชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากไปเจออยากสัมภาษณ์สู้มือ
3: แบบสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเด็กแบบพี่สัมภาษณ์หนูไหมคะ
4: เห็นไหมล่ะ
2: เห็นว่าเด็กคนสู้นะ
4: เด็กคนสู
3: ้
4: นะคะ
2: ล่องเรือแฉมีอยู่ไหมเอ่ยพี่
4: อะไรนะ
2: ล่องเรือแฉยังมีอยู่อีกไหมคะ
4: เป็นความลับสิจ๋าบอกไม่ได้หรอก
2: ฉันบอกแล้วไงว่า
3: พอเมื่อไหร่เราจะบอก
2: เราดีลแขกรับเชิญตลอดนะ
3: ใช
2: ่เออ
4: ล่าสุดแขกรับเชิญคนล่าสุดนะ
3: แขกรับเชิญล่าสุดอ่ะคือน้องดีนตอนอายุแบบนี้นะ20
2: มึงนานไปป่ะ
4: แกฟังนะแขกรับเชิญคนล่าสุดฉันดีลมาแล้วนะ
2: เออ
4: ซานเอติสซานวงเอทีสใช่ซานวงเอทีสจะมา
3: แล้วเขามาเมื่อไหร
2: ่เขายังไม่บอก
4: ตื่นไปตื่นเลยซานเอทีสมาแน่ลงเลยแฉ
2: เ
3: ขาบอกว่าเขารอดูคิวเยอะอยู่
4: ใช่
2: พอพูดถึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอไปดีลก่อนขอเบรกแป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเช็คคิวว่าเราจะมีคิวเขาขึ้นตอนกี่โมง
4: เ
2: พราะเวลาเราแบบ7โมง
4: สล็อตเราเบียดมากใช่นะคะเดี๋ยวขอเบรกแป๊บนึงค่ะ
2: กลับมาจะสล็อตแป๊บนึงนะ
7: แฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและHey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มิแมวฟินต้องกินนมนะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb และ hey goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ
4: ่ะกลับมาเรื่องราวของพี่ซานบ้างไหมคะเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องราว
5: พี่ซานเอทิสแฟนซานใครฮะทุกคนห้ามอัดต่อไปนี้นะถ้ามีข่าวพี่ซานต้องเรียกฉันมาอ่าน
6: ไ
5: ม่ว่า
6: เป็นวันพฤหัสวันศุกร
5: ์ต้องโฟนอิน
6: หรอ
5: ใช่
6: เอาอย่างนี้เดี๋ยววันพุธฉันจะอ่านเดี๋ยวมาด้วย
5: โฟนอินให้ฉันมาอ่าน
4: พรุ่งนี้ไงพี่ก็มาสิพรุ่งนี้
6: เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะอ่านข่าวโทรหาเธอเลยนะ
5: โทรโฟนอินมา
6: แนะนำไม่ได้เธอต้องมาที่ตึกเลย
5: เพราะว่าฉันจะอ่านข่าวแฟนฉันด้วยคนเดียวล่าสุดครับแน่นอนแหละพี่ซานคือมามาก
6: เธอดูกล้ามแขนดิ
5: ใช่สิใช่สิ
4: คือมาพอจากเคยผอมแห้งกลับมาพอเป็นจากเคยเป็นแบบแนวคิวๆว่ะพอเป
6: ็
4: นแนวกล้าม
6: ลด
5: แต่ก่อนนางเป็นฟิลคิวบอยนะ
4: แต
5: ่ก่อนนางเป็นฟิลคิวบอยนะเธอ
6: แต่กล้ามลดกว่า
5: แล้วพอนางมาเล่นกล้ามปุ๊บนางก็เปลี่ยนลุคเป็นแบดเลยไงกับเพลงนางแบดไงเธอเข้าใจเปล่า
6: โอ้แต่ฉันชอบตอนเขามีกล้ามอ
5: ่
6: ะ
5: แล้วตอนเขาไปนาสะเธอแต่งตัวแค่เนี้ยตลอดมากนะดูดิ
6: ใจละลายเ
5: ลยแล้วตอนออกมาโพสหน้าแบ็คดรอปอ่ะโอ้ย
4: อยากเป็นลม
6: อยากให้สามีเกาหลีฉันหน้าตาอย่าง
5: น
6: ี้จัง
5: อยากเป็นลมเลยอ่ะ
6: หุ่นน่ะอยากให้เจสันหุ่นอย่างเงี้ย
4: ถ้าเกิดลองจริงถ้าเกิดเจสันออกกำลังกายก็อย่างนี้ได
6: ้ใช่
4: จำไว
6: ้แค่คนตัวสู
4: งคนเราอ่ะแค่ออกกำลังกายเท่านั้นแหละมันเปลี่ยนได้เลย
5: เธอรู้ไหมข่าวว่าฟิตร่างกายแล้วก็กลับมาในลุคของซานปัจจุบันแล้วคนก็กรีดเลยจากท่าเต้นกระแทกอกเธอเข้าใจปะ
6: ใช่
5: เข้าใจปะเนี่ยตอนเดบิวต์แรกๆอ่ะสูงผอมเป็นคิวบอยเลยแต่ตอนนั้นเกาหลีก็ต้องฮิตหุ่นนี
6: ้ใช่
4: ต้องอย่างนั้นแหละ
5: ถูกไหมล่ะ
6: ตอนนั้นมันเป็นเทรน
5: เป็นเทรนไงล่ะแต่ตอนนี้มันเป็นอีกฟิลนึงแล้วไง
6: เกาหลีเดี๋ยวนี้ก็เล่นกล้ามกันเนาะ
5: เนี่ยเธอดูดิเธอดูงาโอ้ยแต่งตัวแค่นี้ทำไมหล่อขนาดนั้นนะ
4: เธอชอบกางกล้ามใช่ไหม
6: ชอบ
4: เดี๋ยวฉันก็จะมีไปทำงานที่เกาหลีสิ้นเดือนนี้ประมาณสิ้นเดือนฉันเจอ30คนเลยครับกางกล้ามอย่างเงี้ย
6: ไปด้วยสิไปทำอะไรอ่ะงาน
5: มิสเตอร์เหรอมิสเตอร์
6: มิสเตอร์อะไร
4: โคเรีย
6: เหรอ
4: 30คน
6: เลยเธอแบบซื้อแบบ
4: ลูกค้าซื้อไป
6: ให้ฉันเธออย่างนี้เธอกดบอกว่าจ้างฉันทำคอนเทนต์ฉันจะได้ไปได
4: ้เธอควรจ้างฉันพอฉันไปลูกค้าจ้างเธอจ้างฉัน
6: สิ
4: เธอจ้างผลิตภัณฑ์ไหมถึงเกาหลีแล้วเธอจ้างฉันไปทาเซรั่มโบราณิต้าไหม
6: ลาโบนิต้า
4: เออลาโบนิต้าไหมเออ
6: แพงไหมล่ะ
4: เดี๋ยวโทรมาคุย
6: โอเค
5: เธอหล่อดูดี
6: หล่อมาก
4: เนาะเธอดูสิเนี่ยใจไม่ดีเลยอ่ะผู้ชายอ่ะ
6: เขามาโชว์ตัวแล้วก็
4: นาส
5: เขามางานของนาสแล้วนางก็มาทำคอนเทนต์ในร้านไงแล้วนางก็มาถ่ายคอนมาถ่ายรูปข้างหน้าร้านไงแล้วเธอดูดิเขาแต่งตัวแค่นี้เองอ่ะ
6: เธอเรียบๆเนาะแต่ดูดีหมดเลยอ่ะ
5: มากค่ะ
6: หุยนี่แหละโอเค
5: เจอแน่
6: จ่ายค่าฟิตเนสให้สามีดีกว่า
4: เล่นฟิตเนสที่คอนโดก่อนตอนเนี้ยเนาะ
5: เจอแน่
4: เล่นฟิตเนสที่คอนโดก่อนเนาะ
6: เดี๋ยวฉันซื้อเทรนเนอร์เลยเทรนเนอร์ให้สามีเลย
4: ซานมาขึ้นเรือแน่อือเป็นซานตาคอร์สนะที่มาเป็นช่วงสิ้นปีอ่ะซานตาคอร์สแล้วเป็นซานตาคอร์สจากเอเชียทีที่จ้างมา
6: แล้วพอหมดแล้วเจอกับซาน
4: เจอแน่เจอแน่ซานเพราะมันถึงปุ๊บเป็นซานตาคอร์ส
5: ซานตาคอร์ส
4: พี่โกหกอ้าวพี่พูดซะมันเป็นคำย่อของพี่จริงคือซานตาคอร์ส
5: แกเขามาพอชานซานอ่ะ
4: เธอเข้าใจป่ะก็ซาตาคอร์เจอแน่เจอแน่ซานสมซานพี่เสกโลโซขอโทษนะพี่เสกตอนนี้คิวก็แน่นเถอะ
5: ใช
4: ่ไม่น้อยนะ
6: พี่เสกหน้าตาดูสดใสมากเลยนะ
5: จริง
6: เนาะ
4: เธอตอนนี้ครอบครัวพี่เสกเลิศละแฮปปี้ละมีคนมาแทนครอบครัวพี่เสกแล้วนะ
6: ใช
5: ่ใช่สิใช่สิ
6: ใช่แล้ว
5: ถูกค่ะ
6: ถูกค่ะถูกค่ะ
5: ใช่ค่ะ
6: ใช่
5: สุดๆแล้วแทนได้เลยแทนได้เลย
6: พูดอะไรไม่ได้เดี๋ยวโดนฟ้อง
5: ได้ทันทีเลยจริง
6: ๆนึกภาพแล้วขำเลยอ่ะ
4: เออมันก่อนฉันอะแบบว่าเออแม่พิเศษกับพี่แบบพี่การเขาหน้าสดตาสดใสเขากลับมาแฮปปี้
6: จริงเออแต่ตอนเนี้ยครอบครัวเขาดูแฮปปี้แล้วนะ
4: ใช่
6: ไม่ด่ากันแล้วว่า
4: เออฉันก็เลยเอ๊ะมีใครมาแทนเขาวะแล้วก็มีคนพูดขึ้นมาเออมีครอบครัวมาแทนเขาละสบายละ
6: ใช่
4: เป็นแบบว่าแบบทายาทอสูรละพอกูพอเขาพูดใช่ไหม
6: ใครตะขาบ
4: กูขำเลยอ่ะใช่เลยอ่ะ
6: จริงจริงค่ะ
4: ข้าใจปะ
5: ช่องแชทจะมาทำเป็นรู
4: ้แน่จริงก็พิมพ์มาสิ
5: ฉัน
4: ไม่พูดหรอกนะ
6: ทำเป็นเขียนแต่ก็รู้จ้าว่าใคร
4: โอ้กล้าหรือ
5: เปล่
4: ากล้าพิมพ์มาสิ
5: มาแสดงความยินดีกับน้องพายุหน่อยดีกว่าล่าสุดนะคะไปแข่ง Toyota Junior Car Championship 2026
6: เลือดคุณแม่ไงคุณแม่เมื่อก่อนก็เป็นนักแข่ง
5: โอ้คุณแม่เป็นนักแข่งนะ
6: แม่ก็คือนักแข่งรถนะคะเอออุตส่าห์เก่งน้องเก่งเธอรู้ป่ะทำเวลาดีสุดในสนามนะ
4: เขาเป็น
5: ไม่แต่ว่า
4: แน่เน
5: าะแต่ตอนเชียร์ก็คือลุ้นนะ
6: เ
5: พราะว่ามาแซงโค้งปิดท้ายจ็อบสุดท้ายนะเธอ
6: ทำเวลาดีสุดในสนามนะ
5: เออเห็นไหมล่ะ
6: เก่งนะคือการขับรถอันนี้เขาเรียกอะไรโกคาร์ทป่ะ
5: ใช่โกคาร์ท
6: โกคาร์ทใช่ไห
5: ม
6: คือมันต้องอาศัยความแบบมีสติและสมาธิมาก
5: และต้องวางแผนวางกลยุทธ์อย่างพายุเนี่ยก็คือรอบ3รอบ2รอบ3คือมาประมาณที่2ที่3อะไรเงี้ยแล้วมาตีโค้งเข้าสุดท้ายอ่ะเธอแล้ววับวับเข้าไปเลยค่ะ
6: เก่งแล้วพายุหล่อด้วยอ่ะ
5: ใช่
6: พายุตั้งแต่เด็กๆอ่ะเมื่อก่อนยังแบบเด็กๆไอ้ตาอ้วนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแต่ตอนนี้กลายเป็นแบบหนุ่มหล่อแล้วว่า
4: คือตอนเนี้ยคาแรคเตอร์ชัดมากคือเขาต้องติดเท่นะพายุเนี่ยเขาติดเท่ละพี่ยุเขาติดเท่ติดหล่อเหมือนป้าป๋าละ
6: แ
4: ล
6: ้วชอบเชียร์สุดฤทธ
5: ิ์และฉันชอบมากว่าพี่ชมพู่อุ้มเกลแล้ววิ่ง
6: แข็งแรงมากบอกเลย
5: อุ้มเกลแล้ววิ่งไปหาพี่พายุ
4: สิงหา
6: ให้หลอก
4: ใ
6: คร เก่งมากอ่ะแข็งแรง
5: รถอ่ะเธออนาคต F1 แน่ๆ
6: ใช
5: ่
6: เขาบอกว่าอนาคต F1
5: ปั้นเลยปั้นเลยพี่ชมแม่ต้องปั้นแล้ว
6: นี่ยายปูเสือรอเลยแล้วมีคนบอกว่าครอบครัวเนี้ยเขาเก๋นะน้องพายุอนาคตน่ะอาจจะเป็นแบบว่า F1 คนไทยก็ได้ อะไรประมาณนี้มีคุณยายเป็นอินฟลูมีคุณยายเป็นอินฟลูมีคุณแม่เป็นแบบดาราดังเซเลบริตี้มีคุณพ่อเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
5: มีน้องเป็นเซเลบดัง
6: เอออย่างงี้แล้วก็มีฝาแฝดที่แบบเก่งด้านเปียโน
5: เ
6: ลิศ
5: พอพี่สายเขาเก่งด้านเปียโน
6: แต่เกลตีกองเก่งมาก
5: ใช่ไหม
6: เกลตีกองเก่งมากอ่ะแบบครอบครัวนี้ลดอ่ะ
4: คือเอาตรงเขาเลี้ยงลูกแบบไม่เครียดพอลูกไม่เครียดอ่ะลูกชอบอะไรแล้วก็ไปทางนั้นอย่างนี้แหละดีแล้วนะ
6: ท
4: ุ่นเลย
6: สมบูรณ์สมบูรณ
5: ์แกแต่ฉันชอบบ้านเขาหนาโดยเฉพาะยายหนิงอ่ะแก
6: ใช่
5: ฉันชอบยายหนิงเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมากคือมันติดดินแบบน่ารักอ่ะ
4: พาไปบ้านเขา
6: แล้วชมพูแข็งแรงมากอ่ะ
5: แก
4: ก็ดูหล่อเห็นไหมล่ะ
6: โอ้ยหล่อจังเลยลูก
4: เท่ๆอ่ะ
5: คนเป็นแม่หนอ
4: พี่สาย
6: น่ารัก
4: พี่สายไม่ใช่พี่ยุน่ะพี่สาย
6: เธอในขณะที่ลูกฉันแหกโค้ง
4: แหมมันก็คนละฟีลลิ่งน่ะหนู
5: แต่ก่อนยุเขาต้องมีคำพูดอะไรนะใครเป็นคนทำ
6: ใช่
5: ไหม
6: ใช่ใคร
5: เป็นคนทำยูหรือเปล่ายูไม่น่ารักหรือเปล่าใครเป็นคนทำยูไม่น่ารักหรือเปล่า
6: โตแล้วเดี๋ยวนี้โตแล้ว
5: ใช่
6: เก่งจังเลยลูก
5: เราหล่อเลยอ่ะตัวยืดเลยอ่ะแก
6: หล่อเลย
4: ใช่หล่อเลยจริง
5: ๆเนี่ย
4: พี่สายพี่ยู
5: พี่สายพี่ยูไม่ล่ะนะค่ะ
4: เห็นไหมล่ะเราชดเชย
5: ล่าสุดมาตามติดความรักคู่นี้หน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าในงานแต่งงานของคุณณเดชน์ยาย่
6: า
5: คุณป๋อมแปมเขาก็รับดอกไม้ได้แล้วก็ไปยัดใส่มือคุณจันจิเขาเลยไงล่ะไปยัดใส่มือคุณจันจิเขาเลยนะ
6: เพราะเขามากี่ปีแล้ว
5: 11ปีแล้วคบหาดูใจกับมาริโอเมาเลอร์มา11ปีแล้วนะครับกับจันจิล่าสุดในรายการเอมนุษย์มอนสเตอร์ฝนได้ถามเรื่องความรักกับมาริโอตรงๆเลยบอกว่าเบื่อไหมที่คนชอบถามว่าเมื่อไรจะแต่งงานคบกันมา12ปีแล้วนะมาริโอบอกว่าไม่เบื่อครับปีนี้ตัวเองอายุ38แล้ว อีก20ปีแต่งก็ยังทัน
6: 48
4: ปีนะ
5: 58
6: เหรอจะ60แบบเลี้ยงแบบแซยิดไปเลย
5: ใช่
6: แต่งงานพร้อมแซยิดหรอมาริโอ
5: ใช่นะครับรอเล่นเขาบอกรอเล่นโอ้บอกว่าอีกไม่น่าหรอกครับก็คงเร็วๆนี้เพราะว่าอายุเราก็ไม่น้อยกันแล้วโอ้38แล้วหรอ
6: ไวไหมล่ะ
5: รู้สึกโอ้เด็กกว่านั้นน่ะโอ้เด็กกว่าเราไม่กี่ปีเองนะทั้งนั้นน่ะ
6: เออไวเนาะแบบ
4: ก็คือเขาเข้ารุ่นเดียวกับพวกเราไงเขาก็คือดิวอาริสลามาริโอกับโกโก้ไงโกโก้นี่รุ่นโกโก้วิกลุดน่ะ
6: อ๋อ
4: จำได้ไหม
6: จำได้จำได้
4: เขาก็ตรงนั้นแหละหัวละล้านใส่วิกอะ
6: ไปแล้วใช่ไหมตุย
4: ไปนานแล้วโกโก้วิกหลุดโกโก้ดิรุ่น
5: พี่โก้พี่โก
4: ้เข้าใจป้า
6: 37แล้วไวมาก
5: ใช่นะคะ
6: ม
5: ัน
6: ก็เกิด31
5: ถูกต้องอ่ะเบรกกันก่อนดีกว่าทีหนึ่งเบรกทีหนึ่งก่อน
4: เนี่ยเห็นเวลาเราว่าแก่นะก็อยู่เรื่องอายุ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: น้อมอธิษฐานจิตด้วยพักดีขอพระบารมีเกริกล้าจตุรพิทธพรศรีสิริสวัสดิ์ดนทะอยู่คู่ฟ้าปกเกล้าปวงสยามด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
2: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
7: เธอเรากำลังวิเคราะห์กันเรื่องกลิ่นแก
8: ่พอล่าสุดเราไปเจอคอมเมนต์นึงมา
7: เขาบอกว่าผมมาไปเดทกับผู้หญิงคนนึงอายุ30มีกลิ่นแก่จะบอกเขาว่ายังไงบ้างก็เลยมีคอมเมนต์มาแชร์แล้วบอกว่
9: ามันคืออะไรอ่ะ
7: 40ไม่กลิ่นศพเลยหรอเข้าใจป่ะ
9: 30ยังไม่มีกลิ่นแก่แต่40อ่ะมีเขาบอกว่ากลิ่นแก่จะเริ่มตอนอายุ40
8: ไม่ฉันยังไม่มีนะกลิ่นแก
9: ่ไม่ตามตามหลักธรรมชาติอ่ะตามหลักธรรมชาติอ่ะกลิ่นแก่จะเริ่มตอนอายุ40ปีเป็นต้นไป
7: ไม่มี
9: แต่ถ้าเกิดคนที่ดูแลตัวเองดีๆอ่ะก็กลิ่นแก่จะไม่มี
7: ทุกวันเนี้ย
9: แต่กลิ่นแก่เรานึกถึงแบบอ่ะสมคุณยายแก่ๆกลิ่นเหม็นอับหรอ
7: ไม่จะเป็นกลิ่นหนังหัวกลิ่นผิวหนังกลิ่นแบบว่ากลิ่นตัวคนแก่เธอมันจะออกมา
9: เขาบอกมันจะเป็นกลิ่นอับอับ
8: หรอ
9: ม
7: คือฉันเคยได้กลิ่นจากแบบผู้สูงวัยที่แบบว่ามีกลิ่นแบบกลิ่นหนังหัวกลิ่นตัวกลิ่นเสื้อกลิ่นอะไรอย่างเงี้ย
8: เพราะตอน
9: ยายอ่ะกลิ่นคุณยาย
8: แต่ยายฉันน่ะมีแต่กลิ่นแป้ง
7: กินน้ำมันมวยน้ำมันปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเงี้ยหรอแก
8: แป้งกวนอิมยายฉันยายฉันมีกลิ่นแป้งกวนอิม
9: จริงๆแปลว่าทาแป้งไง
8: ยายฉันมีแป้งกวนอิม
9: เออมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายเพราะต่อมไขมันเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมเหงื่อต่อมไขมันทำงานเปลี่ยนแปลงมันก็เลยมีกลิ่นแก่เกิดขึ้นแต่ว่ากลิ่น
7: นี่ไงบางคนชอบกินเนื้อสัตว์อาจจะมีกลิ่นอย่าง
9: น
7: ี
9: ้มันจะเกิดแบบกลิ่นเหม็น
7: อ๋อฉันรู้ละกลิ่นแก่คือหนูไม่ขี้ออกมาถ้าก็หนูกินเนื้อกินอะไรเข้าไปอ่ะหนูต้องกินระบบขับถ่ายให้ดีหนูต้องกินไฟเบอร์อ่ะละแล้ววันนี้พี่ก็มีไม่ใช
9: ่นี่ไงเขาบอกว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดกลิ่นแก่ก็พวกแบคทีเรียบนผิวหนังที่พี่บอก
7: ถูก
9: สุขอนามัยแบบเสื้อผ้าเหม็นอับอะไรประมาณนี้อาหารบางชนิดพวกกระเทียมหัวหอมประมาณนี้แล้วก็โรคบางโรคก็ทำให้เกิดกลิ่นแก่ได
8: ้นี่ไง
7: เขาบอกว่าคนไทยมีกลิ่นน้ำปลาน่าจะไม่ใช่กลิ่นน้ำปลาหรอก
9: ใช่ก็บอกว่าคนต่างชาติอ่ะคนไทยอ่ะจะได้กลิ่นน้ำปลาเพราะว่าเรากินน้ำปลาเหมือนคนอินเดียจะได้กลิ่นเครื่องเทศอ่ะ
8: ก็คนญี่ปุ่น
9: อ
8: ่ะบอกว่าแต่ละสนามบินจะมีกลิ่นเป็นของตัวเองสนามบินไทยคือกลิ่นน้ำปลา
9: ซึ่งเราอ่ะไม่รู้ตัว
8: เราไม่รู้ตัว
9: เออ
8: แต่ประเทศอื่นเขาไม่กินกันนะน้ำปลา
9: เออ
7: เขาก็เลยรู้ว่าเป็นบ้านเราเป็นกลิ่นน้ำปลา
8: ใช่ที
7: ่พูดจะไปกินวาซาบิ
9: แต่ว่าคนเกาหลีอ่ะไม่มีกลิ่นตัวมันจะเป็นเรื่องของ DNA เว้ย
7: คนเกาหลีไม่มีกลิ่นตัวเพราะมึงไม่ล้างไม่อาบน้ำไง
9: แต่ว่าคนเกาหลีอ่ะจะพวกประเภทแบบดีโอโด
7: รัน
9: จะขายไม่ดีอ่ะดีออโดแลนด์น่าจะขายไม่ด
7: ีอย่าบอกว่าไม่มีกลิ่นตัวที่กลิ่นจักรแลไม่มีจริงแต่ถ้ามึงไม่อาบน้ำว่าถ้าเกิดคุณไม่อาบน้ำอ่ะ
9: คือประเทศไทยอ่ะ
7: ลีกูหลับผมดูมีอยู่แล้วค่ะ
9: ใช่ไหมแต่ว่าที่เกาหลีอ่ะเขาไม่ใช้ดีออโดแลนด์กันเพราะเขาไม่มีกลิ่นตัว
8: หรอ
9: ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
8: แต่ว่าตอนนี้นะพูดถึงเรื่องความสวยความงามนะคะฉันมีเทรนด์บุ๊กพวกเราชอบทำเล็บใช่ป่ะ
7: ใช่ทำมาใหม่แล้วนี
9: ่
8: เฮ้ยสวยมากอ่ะร้านเดิมป่ะ
7: ร้านเดิมเลย
9: ร้านนี้ทำดีจังเลยอ่ะ
8: เธอร้านเธอทำดีมากฉันอยากไปทำอ่ะ
7: ไปทำเลยเธอ
9: นี่ล่าสุดอ่ะหยาดพี่รุ่นอ่ะเขาเปิดร้าน
8: ใช่เขาเปิดร้านที่
9: นันชวนไปอ่ะ
8: ร้านประจำเล็บเธอสวยมาก
7: ฉันทำประจำ
8: ร้านดอกชบาใช่ไหม
7: ซื้อชบา
8: อืมชบาล่าสุดครับเล็บสะอาดหลบไปเทรนด์ใหม่ Dirty Nail
7: เล็บขึ้นลา
8: สวยแบบแกล้งสกปรก
7: มึงคิดว่าผู้ชายกล้าดูดไหมล่ะอย่างเงี้ยฉันเห็นแล้วฉันไม่ทำ
8: โอ้ใครเขาดูดนิ้วกันลูก
7: นี่
8: ใครคะ
7: โอ้ยไม่อยากจะเล่าเลยอ่านข่าวไปก่อน
9: อีมันดูแบบมันดูสกปรกจริง
8: ความแปะหลบไปเทรนด์เล็บยุคใหม่ขอเป็นแนวแหวกแนวก็คือทำเป็นเดอร์ตี้เนลครับตอนนี้เนี่ยเขากำลังฮิตกันมากในโลกออนไลน์นะเป็นการเพ้นเล็บให้เหมือนมีคราบดินคราบฝุ่นหรือรอยเปื้อนแต่ยังคงความแฟชั่นและมีศิลปะก่อน
9: สวย
8: ชอบมากการโชว์เล็บมือกับเล็บเท้าพร้อมกัน
9: สวยสวย
7: ฉันชอบทำเล็บมากจริงเธอ
8: แกฉันอยากทำเล็บมากตอนนี้เล็บไม่ได้เลยไม่ได้เลย
9: แต่ย่านเนี้ยทำเล็บแพงมากย่านอโศกอ่ะแพงแบบแพงมากทำเล็บแพงมาก
8: ไม่คุยด้วยแล้วนะคุยเรื่องเงินกันเนี้ย
9: เออแพง
7: อ่านต่อเดินตีเล็บ
9: แต่ฉันชอบไปทำเล็บที่ไหนหรือปะ
7: ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูด
9: ฉันชอบทำย่านลาดพร้าว
7: กูรู้แล้วทำไม
9: ต่อ
8: นะครับเทรนนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นเล็บสกปรกจริงนะเขาเป็นเล็บสะอาดแต่ตั้งใจทำให้มันดูสกปรก
9: ให้เพ้นดูสกปรก
8: เพ้นให้มันเป็นลายแบบว่าจะพูดว่าเชื้อราก็ดูน่ากลัวไปแต่คลาย
9: ราขึ้นนะ
7: ใช่นะบอกว่าเป็นขี้ดินขี้ทรายขี้เท้าเชื้อรานั่นแหละ
9: ใครวะ
8: เหมือนเล็บเป็นลาเธอ
9: เทรนเนี้ยใครคิดน่ะ
7: ใครอยากทำก็ทำไปนะฉันไม่ทำ
9: เทรนเนี้ยซาดะ
8: สมาชิกวงทวายเนี่ยเธอจากกลายเป็นเล็บหวานๆก็ดูเหมือนแบบเป็นเล็บ
9: ฉันว่าอันเนี้ยเหมาะกับฮาโลวีน
7: แค่ฮาโลวีนพอ
9: ฮาโลวีนได้ฮาโลวีนได
8: ้เอาจริงมาไม่เหมาะกับอะไรเลย ไม่ควรมีเทรนด์นี้เกิดขึ้นในโลกใบนี้อะแก
9: เพราะว่าถ้าเราไม่ทำเล็บ
7: สะอาดแก
9: มันก็สกปรกอยู่แล้วถ้าเราไม่ทำเล็บอะ
7: คุณฟ้าบอกว่าหรือว่าขึ้นลายแต่มันแอปทำเป็นแฟชั่นค่ะคุณผู้ฟังว่าน่ะไม่เธอฉันจะพูดเลยนะเล็บสะอาดมันบ่งบอกถึงอะไรหลายอย่างสุขอนามัยความสะอาดของเรา
8: ใช่เราแล้วอย่างพวกเราอย่างเงี้ยเราจับไมโครโฟนฉันเป็น MC อย่างเง
9: ี้
8: ยฉันจับไมโครโฟนฉันต้องมั่นใจในการจับไมโครโฟน
9: แต่เดี๋ยวนี้ฉันก็จะรู้สึกว่าอ๋อจับไมโครโฟน
7: ฮัลโหลเนี่ยทุกคนจะแบบเซ็กซี่อ่ะ
8: เข้าใจยัง
9: เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนชอบแปะเล็บอ่ะเมื่อก่อนชอบแปะมันง่ายสุดใช่ป่ะมันไม่ต้องไปทำแล้วก็แปะเอาแต่เดี๋ยวนี้มันแบบแปะแล้วมันหลุดง่ายอ่ะเล็บมันเสียก
7: ็
9: เลยช่วงนี้พักเล็บก่อน
7: ฉันเป็นคนที่เข้าร้านทำเล็บป่ะนะเข้าสมมุติเที่ยงใช่ป่ะเสร็จ 3:00 น. 4:00 น. เย็น
9: ไม่นานจังวะ
7: เพราะมือเท้าฉันแบบทำ
9: สปา
7: สปาฉันทำทุกอย่างฉันแบบว่าเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องตั้งแต่หัวจรดเท้ามาฉันไม่ได้เลยเพราะว่าสมัยก่อนตอนเด็กๆฉันอ้วนๆอ่ะฉันรู้สึกว่าแบบฉันยังไม่ได้มีเงินดูแลตัวเองพอฉันโตมาปุ๊บฉันดูแลตลอดแล้วทุกวันนี้ขอโทษนะจ๊ะ
9: ยังไงคะ
7: ตั้งแต่คอตัดลงมาฉันไม่มีขนเลยสักส่วนเดียว
9: นี่เลเซอร์หมดเลย
7: ฉันไม่อายเทอราปิสไม่อายพยาบาลยิงเลยค่ะ
8: ไม่ได้เข้า ไม่ได้เข้าโปรโมทคลินิกใช่ไหม
7: ไม่ใช่ล่าสุดอย่างที่ฉันไปอ่ะหนังเจ็บปะแปะว่ะยิงเลยไม่ต้องถามเจ็บไม่เจ็บยิงเลย
8: เพื่อขยับความให้มันเกลี้ยกล่อม
7: ก็ต้องจะชิดคู่กับเธอไงว่าฉันน่ะเอาที่โกนที่แบบว่าเขาบอกว่าทุกยี่ห้อที่ไม่หนีบหนังไล่คุยอ่ะฉันถึงขนาดส่งข้อความไปถามเขาเลยนะพี่มันหนีบนะ
9: มันมีครีม
7: ใช่ฉันก็ใช้ครีมเขาบอกทำไมป้าคุณบุกต้องอย่างนี้ฮะยืดหนัง
8: โอ้ยเปลี่ยนเรื่องไม่เอาแล้วเปลี่ยนเรื่อง
9: ไม่ควรพูด
8: เปลี่ยนเรื่อง
7: แชร์โมเมนต์ไม่เป็นไรหรอก
8: นะคะแต่ล่าสุดนะขอปิดด้วยข่าวนี้แล้วกันสมาคมดาราศาสตร์ไทยครับแจ้งมาเลย
7: ว่า
8: 28-30 กรกฎาคมมีฝนดาวตกแต่ไม่ต้องดูก็ได้จบ
9: อ้าว
8: นางบอกนางอัปเดตบอกว่ามีฝนดาวตกนะแต่ไม่ต้องดูก็ได้จบสมาคมดาราศาสตร
7: ์ฉันว่าเด็กเจนใหม
8: ่แฮปปี้มาก
7: งาม
8: แฮปปี้ไอเลิฟ
7: เด็กเจนใหม
9: ่แต่ว่าประกาศข่าวดีนี่ไงล่าสุดมีแบบวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
8: ปรบมือจ้า
9: ติดสวย
8: ที่นครศรีธรรมราชนะสวยนะฉันเคยไป
7: เขาดูเขา คืออันนี้เลยนะเขาดูเขาดาวเวลาตอนประกาศอ่ะแล้วเขาเฮ้เขาได้เห็นในสภานะ
8: นะครับหมดเวลาแล้ววันนี้นะครับขอบคุณด้วยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Curve สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทางประกันรถประกันเดินทางลืมเต้นเฮกูดดี้วันนี
7: ้เออไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเอ้ยลูกค้าส่งข้อความมาชม
8: ว่าอะไร
7: เฮกูดดี้ประทับใจมากเมื่อวานฉันเจออ่อฉันเอ้ยเออ
8: เจอแน่ไปแล้วค่ะ
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกัน

0: ระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: FM Fandom Live
3: Amy Bonnie สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
3: ค่ะภารกิจสุดท้ายนะคะชื่อว่าประโยคนี้มีทำนองการใบแรกเป็นประโยคที่เราเตรียมมาให้หนึ่งประโยคหยิบได้ประโยคไหนให้เอาประโยคนั้นมาใส่ทำนองแล้วให้ร้องเป็นเพลง
5: คนเก่าก็ทำไว้ดีแต่เขาคนนี้ยินดีทำเพื่อเธอ
6: เฮ้ยหนูว่าประโยค
4: ได้ไ
6: หมวิ่งแรกแว่นวิ่งแรกฉบูก็มีสู้วิ่งกันหนูหลักค่ะ
3: พอเป็นแรปพี่เอมี่รักน้องวันนี้ที่สุดในโลก
2: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทั้งมนรัฐขันธวินหุค่ะประสบนิกรทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สักครู่มาติดตามค่ะ
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิล
5: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
6: ว้ฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
8: ้เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบ่งให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
10: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ที่วัดหนองไผ่ตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายกิติพงษ์พงษ์สุรเวชนายกเทศมนตรีตำบลโพกลางเป็นประธานนำประสบนิกรในพื้นที่เทศบาลตำบลโพกลางจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์โอกาสนี้ได้ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราช

0: สักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมนำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อประโยชน์อันมหาศาลต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีณบริเวณ5แยกวงเวียนวิทยุเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยข้าราชการศาลทหารตำรวจพ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปนอกจากนี้ยังได้มีการประกอบพิธีขอพรจากผู้นำศาสนาอื่นๆเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงความสมณฉันท์ของประชาชนในพื้นที่และได้ร่วมกันทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 200,000 ตัวลงสู่แม่น้ำสะแกกรังเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลตักบาตรอย่างไรให้พระสงฆ์สุขภาพดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสร้างสุขภาพติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
2: เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์จึงควรเลือกอาหารที่เป็นเมนูสุขภาพลดหวานมันเค็มเลือกใช้ข้าวกล้องแทนข้าวขาวหรือข้าวกล้องผสมข้าวขาวเลี่ยงเมนูอาหารทอดโดยเปลี่ยนเป็นอาหารประเภทต้มนึ่งอบหรือยำแทนเพิ่มผักผลไม้ไม่มีรสหวานเช่นฝรั่งส้มแตงโมมะละกอเป็นต้นสำหรับประชาชนที่ไม่ได้ปรุงอาหารเองควรเลือกซื้ออาหารจากร้านที่ปรุงสุกใหม่มีการใช้อุปกรณ์หยิบจับแทนการใช้และใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สะอาดปลอดภัยไม่ใช้โฟมเพื่อสุขภาพที่ดีส่วนการตักบาตรด้วยอาหารกระป๋องควรเลือกซื้ออาหารกระป๋องที่อยู่ในสภาพดีไม่บุบโดยเฉพาะที่ตะเข็บหรือรอยต่อของกระป๋องต้องเรียบฝาหรือก้นกระป๋องแบนส่วนขอบกระป๋องจะต้องไม่มีรอยรั่วซึมไม่เป็นสนิมไม่โป่งนูนเนื่องจากมีแรงดันอัดของก๊าซที่เกิดขึ้นจากการเน่าเสียของอาหารภายในกระป๋องและให้ดูที่ฉลากสินค้าที่ผ่านการตรวจรับรองและมีเลขระบบอาหารหรือตัวเลขหลังเครื่องหมายอย.ที่สำคัญคือการเลือกซื้ออาหารกระป๋องที่ผลิตใหม่โดยสังเกตวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
3: เฉลิมบรมกษัตราทศมราชเฉลิมราชจักรีวงศ์ทรงศรีพระเกียรติคุณพระวชิรเกล้าปกปัทภีประชาไทยอภิวาทบารมีทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.นะคะน้ำมนต์รัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: 28กรกฎแก้วจอมพทัยเฉลิมฉัตรพิพัฒน์สมัยผ่องแผ้วทรงเจริญพระชนชัยยศยิ่งล้ำเหยเกษมสุขสราญแพรวพรั่งพร้อมชัยพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความพยายามไม่เคยทรยศใครขอเพียงแค่เราไม่ทรยศตัวเอง
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
6: Number 9

0: เรื่องความสัมพันธ์ของแฟนซอนที่อยากจะก้าวข้ามคำว่าเพื่อนนะครับไม่ถูกไปเลยก็ผิดไปเลยนะครับเหมือนที่ณนนท์บอกไว้นะครับผิดมากไหมนะครับหนึ่งงานจากณนนท์อันดับที่9ใน EFM Playlist of the Week ของเราครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ10โมง13นาทีสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับ DJ Cable ครับมาแล้วอยู่ด้วยกันในวันอังคารที่เป็นวันหยุดเนาะคุณผู้ฟังสบายๆเลยครับวันนี้เพิ่มเติมเพลงไหนในวันหยุดส่งเข้ามาได้นะฮะรวมไปถึงข้อความอย่างเงียบนะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าเป็นวันหยุดนะครับข้อความของเราไม่หยุดนะครับคุณสามารถส่งมาได้เรื่อยๆเลยไหนๆก็เป็นวันหยุดทั้งทีบรรยากาศอึมครึมแบบนี้ขอเริ่มด้วยที่เพลงสบายๆแล้วกันเนาะ

ข้อความจากคุณจิรยุทธส่งเข้ามาบอกว่าดีเจเปิดเพลง R&B เพราะๆต่อกันเลยชอบค่ะขอบคุณมากนะครับ R&B ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในวันสบายๆนะคุณผู้ฟัง3เพลงต่อเนื่องกันเลยครับมีคืนที่1พี่ชินชินวุฒิ Proxy กับขี้แงนะครับแล้วก็ซัมวันจากพี่บี้สุกริตคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องราวของวันหยุดนะฮะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดที่ถูกต้องตามตำราที่สุดฝนตกพรำๆตอนเช้า 7-8 โมงอ่ะเนาะถ้าเป็นผมนะถ้าผมไม่ได้มาจัดรายการนะคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าเที่ยงเนี่ยจะลุกจากเตียงหรือยังนะครับก็พักผ่อนให้เต็มที่คุณผู้ฟังครับสำหรับใครที่ไปเที่ยวก็เดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับแต่ว่าสายพ่อบ้านแม่บ้านอยากจะเคลียร์ผ้าวันนี้อาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เนาะเพราะว่าดูไม่มีแดดเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเคเบิลครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: เมื่อคืนนี้ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรของเราพาติดปีกนะครับใครที่มีความฝันอยากจะเป็นเคบินครูนะครับเราต้อนรับคุณฝ้ายเป็นแอร์โฮสเตสสาวนะครับมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานคุณผู้ฟังเบื้องหลังอาชีพนี้เนี่ยต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับมีทั้งความสนุกความท้าทายและก็ความเครียดรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายที่เราต้องแลกเนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องเจอบ้างใครที่สนใจอาชีพนี้นะครับสามารถไปติดตามย้อนหลังกันได้ใน YouTube A Time ของเราใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสัปดาห์หน้าเจอกันวันจันทร์2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มเหมือนเดิมนะครับขอบคุณด้วยนะครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: สวัสดีวันอังคารนั่งทำงานมาทั้งวันแบบนี้ไม่ดีแน่ลุกขึ้นเดินทุกๆ1 ชั่วโมงช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและลดการปวดหลังได้ด้วยนะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวย
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
10: พี่งานดีครับผมเป็นบริษัท SME กำลังหาพนักงานใหม่แต่ยังไม่เจอคนที่ตรงใจเลยผมพลาดตรงไหนครับเนี่ย
9: ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับทั้งตำแหน่งที่หาจุดเด่นองค์กรคู่แข่งหรือช่องทางประกาศรับสมัครแต่ถ้า job description ชัดเจนดึงดูดใจผู้สมัครได้มากขึ้นลองเข้าไปที่ JobsDB by Seek เรามี AI at writing ช่วยให้เขียนประกาศงานง่ายขึ้นหาคนทำงานที่ตรงใจได้แน่นอนครับ
10: น่าสนใจมากเลยครับ
9: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
11: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2 ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15 มกราคม 2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
12: กินน้อ
13: ร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
12: กินโน้ตสปูน
14: 1 2 3 4 A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10 ตุลาคม 2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
2: กอฟกอฟ
1: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
4: พุทธพุทธโธพรุ่งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะครับแต่เราเชื่อว่าปัญหาเนี่ยมันไม่มีวันหยุดนะคุณผู้ฟังรวมไปถึงความหนักใจมันหยุดให้เราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ครับใครที่มีปัญหาหรือว่ามีความหนักใจนะครับ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มยังจัดรายการกันสดๆเหมือนเดิมนะครับเจอกับพี่เติ้ลพี่อ้อมแล้วก็พี่เสนาหอย3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มติดตามกันได้พุทธพุทธโธกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธพพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
2: กอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอฟกอฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM New Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนอย่างที่บอกกันไปเมื่อวานครับว่าสัปดาห์นี้นะครับเราจะยกพื้นที่ New Release ของ DJ Kevin ให้กับวงมีนนะครับเพราะเขามีโปรเจกต์พิเศษคุณผู้ฟัง4เพลง4ศิลปินนะครับเมื่อวานนี้เราแนะนำวงมีนฟิชเชอริ่งกับพี่การเดพากินสันกับเพลงที่มีชื่อว่าฉันทำอะไรได้ไปแล้วนะครับวันนี้ครับแนะนำอีก1คนที่มาฟิชเชอริ่งด้วยนะครับน้องจัสมินครับน้องจัสมินจากจัสมินนิก้านะครับมาฟีเจอริ่งกับเพลงที่มีชื่อว่าปรับไม่ได้ก็แค่ต้องปล่อยมือครับ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารจวบจนปัจจุบันการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศพระประมุขและประมุขต่างถวายพระเกียรติยศสูงสุดยังความเรื่องปิติ

0: าวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
4: EFM Playlist of the Week
5: Chant of the Week
6: กลิ่นฝนเติ้น First One
7: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: EFM News EFM NewsEFM
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะรัฐบาลชวนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
12: เทพไทยหรอปากสะอาด
13: แม่เทพไทยปากสะอาด
14: เทพไทยปากสะอาด
15: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
13: เทพไทยปากสะอาดจริง
16: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: รัฐบาลชวนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการเร่งทบทวนสิทธิ์ชี้ช่วยตรวจพบข้อมูลสวมชื่อทะเบียนรถคาดเคลื่อนลดความเสี่ยงปัญหาภาษีและกฎหมายตามมาคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยเชิญชวนประชาชนตรวจสอบผลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์เห็นว่าข้อมูลไม่ตรงกับคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ทบทวนผลการพิจารณาได้ภายในวันที่31สิงหาคมอย่างไรก็ตามการดำเนินการ

0: การรัฐบาลไม่ต้องการให้ความคาดเคลื่อนของข้อมูลกลายเป็นภาระที่ประชาชนต้องรับเพียงฝ่ายเดียวการทบทวนสิทธิ์จึงเป็นช่องทางที่ใช้ในการตรวจสอบและเป็นโอกาสของเจ้าของข้อมูลโดยมีการอำนวยความสะดวกผ่านศูนย์ One Stop Service ระดับจังหวัดอำเภอครอบคลุม76จังหวัด878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนสำหรับผู้ที่จะประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นภายใน31สิงหาคมหากต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน20กันยายนโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกัน1ตุลาคมอย่างไรก็ตามการยื่นขอทบทวนหรือแก้ไขข้อมูลจะไม่ถือว่าได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติแต่ผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หรือช่องทางของกระทรวงการคลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนและไม่เจอข่าวปลอมยวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันหน่วยเฉพาะกิจยะราดำเนินการลาดตระเวนและซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: หน่วยเฉพาะกิจยะลาจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธร่วมกับกำลังพลทหารบกทหารพรานและตำรวจซึ่งเป็นหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจในห้วงเวลากลางคืนตามแผนปฏิบัติการเชิงรุก Operation 90 Days การปฏิบัติครอบคลุมพื้นที่ป่าภูเขาชุมชนไทยพุทธแนวชายป่าท้ายหมู่บ้านรวมถึงจุดเสี่ยงและพื้นที่ล่อแหลมเพื่อจำกัดเสรีการเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรงและป้องกันการลักลอบเข้ามาสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบการปฏิบัติครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชนในจังหวัดยะลาและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: 28กรกฎแก้วจอมพระไทยเฉลิมฉัตรพิพัฒน์สมัยผ่องแผ้วทรงเจริญพระชนชัยยศยิ่งล้ำเหยเกษมสุขสราญแพร้วพรั่งพร้อมชัยพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงยิ้มให้กับความหวังและเพิ่มพลังให้กับชีวิต
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM DJ Playlist by
3: DJ Cable ครับ

ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเพอร์พีชนะครับเมื่อวันก่อนมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาบอกว่าให้ไปฟังเพลงนี้เวอร์ชั่นที่บิลกิ้นมาคอลแลบด้วยนะครับแนะนำคุณผู้ฟังต่อเลยละกันนะครับฟังแล้วดีมากนะฮะอยากให้ไปฟังกันนะครับเพอร์พีชคอลแลบกับบิลกิ้นกับเพลงนี้ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับ

เข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วว่าเราเฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกถ้าแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนเกล็ดในทรายโอ้ยขอสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นซัดเธอก็เอากัน

ก็ต้องยกให้เขาเป็นนักเรียนดีเด่นนักเรียนหน้าห้องจริงๆนะครับสำหรับคุณเพชรนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ยังส่งเมนูอาหารส่งการบ้านคุณครูนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกลับจากนครนายกเรียบร้อยละถึงอยุธยาแล้วก็เลยแวะข้างทางนะครับทานไก่ย่างวิเชียรกับส้มตำน่าทานยังเลยเนาะแล้วก็มีโรตีสายไหมด้วยนะครับอ่ะวันนี้นักเรียนคนไหนที่หยุดแล้วก็ยังขยันส่งการบ้านนะครับส่งเข้ามาได้นะเที่ยงนี้ทานอะไรกัน

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแคเบิ้ลครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: วันพฤหัสนี้นะครับต้อนรับอินและก็องศาจากซีรีส์อรุณรุ่งนะครับรอติดตามกันได้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มแล้วก็ใครที่อยากจะเขียนแฟนฟิกชันให้กับอินและก็องศานะครับเข้าไปใน X ของ EFM Station ของเราได้เลยพฤหัสนี้เจอกันนะครับขอบคุณด้วยครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: น้อมอธิษฐานจิตด้วยพักดีขอพระบารมีเกริกล้าจตุรพิทธพรศรีสิริสวัสดิ์ดลทะอยู่คู่ฟ้าปกเกล้าปวงสยามด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน
5: ข้านิว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้อง
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
7: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
8: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
7: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารมาสด้ามิดเยียร์เซอร์ไพรส์ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
9: EFM 94ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: พอเห็นว่าเป็นวันหยุดก็เลยอยากจะเปิดเพลงสบายๆนะครับแต่ว่ามีข้อความบอกมาว่าอยากได้เพลงคลื้นๆกันหน่อยนะครับประมาณ20นาทีสุดท้ายคุณผู้ฟังเดี๋ยวจัดเพลงนี่มันมีจังหวะได้โยกกันเบาๆหน่อยนะครับ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อังคารคุณปอง X เดี๋ยวคืนนี้เราต้อนรับคุณตุ๊กติ๊กคืนลอยอังคารนะครับแน่นอนว่ามาพร้อมกับเรื่องราวหลอนๆแน่นอนวันหยุดแบบนี้ครับไม่ได้ทำอะไรคุณผู้ฟังใครที่มีเรื่องผีอยากจะโทรเข้ามาเล่านะครับ02-665-8373คืนนี้2ทุ่มถึง4ทุ่มเจอกันกับอังคารคุณปอง X นะครับขอบคุณด้วยครับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวครับ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ
4: วันนี้หมดเวลาของเบิ้ลแล้วนะครับเดี๋ยวส่งต่อให้พี่แนนดูแลคุณผู้ฟังช่วงบ่ายพรุ่งนี้กลับมาเจอกันพรุ่งนี้10โมงมานะฮะแล้วก็8โมงตอนช่วงแฉก็มาด้วยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราเจอกันตั้งแต่เช้า8โมงจนถึงเที่ยงเลยนะครับใครที่พักผ่อนวันนี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่คุณผู้ฟังรวมไปถึงใครไปเที่ยวนะครับมีความสุขมากๆในวันหยุดแบบนี้เจอกันพรุ่งนี้ลาไปแล้วครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารจวบจนปัจจุบันการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศพระประมุขและประมุขต่างถวายพระเกียรติยศสูงสุดยังความเรื่องปิติมาสู่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด

0: ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: พ่อเนี่ยมีการติดพนันซึ่งไม่เคยติดต่อกันเลยนะครับเกือบ5ปี5เดือนที่แล้วนะครับคุณพ่อเนี่ยโทรมาหาผมว่าขอยืมเงิน 100,000 บาทได้ไหมผมก็เลยสละเงินครึ่งแสนนะครับอันนี้คือเงินก้อนสำคัญของผมก็คือก้อนที่ผมจะต้องต่อปริญญาโทแล้วพอมันถึงวันที่แบบว่าพ่อไม่คืนเงินจริงๆอ่ะผมก็แบบมันดิ่งมากๆผมควรจะจัดการกับความคิดยังไงดีผมต้องทวงคุณพ่อไหม
4: ความกตัญญูสำหรับคนติดพนันเนี่ยไม่ใช่การให้เงินถามว่าต้องทวงไหมควรจะทวงเพราะการทวงทำให้เขาไม่ขอก้อนใหม่ถ้าเกิดเขาจะขอก้อนใหม่ต้องยืนยันคำเดิมว่าต้องมีเงินก้อนเก่าก่อนคืนเราถึงจะให้ยืมก้อนใหม
5: ่พุทธทอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟิชไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: EFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะสีหศักดิ์สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงปมชาวจีนร้องถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของไทยทำร้ายด้านคนไทยงัดหลักฐานโต้สาวจีนไม่ให้ความร่วมมือหลังทำผิดกติการ่วมงานมหกรรมนิยายถูกเชิญตัวออกแต่กลับทำร้ายเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยก่อนสักครู่มาติดตามค่ะ
12: เฉลิมพระชนมพรรษาน้อมศิระกรานเทิดภูบาลทรงสืบสารบันดาลสมัยนบแซ่ซ้องเอียดก้องล่าภูวนัยถวายชัยพระผ่านฟ้าทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างสำนักงานกสทช
13: เร่งรีบตองนี
14: ้เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิ
14: และอื่นๆ
13: รวมกันเป็น
14: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
13: แก้ลมบำรุงหัวใจ
14: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
13: หรือละลายกับน้ำสูบ
14: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
13: อมแล้วชื่นใจ
15: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
16: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
17: ์สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
11: กรณีเกิดกระแสดราม่าจากเหตุปะทะระหว่างสตาฟชาวไทยและแฟนคลับชาวจีนในกิจกรรมรวมพลศิลปินภายในงานมหกรรมนิยายนานาชาติ2026ที่3 ย่านมิตรทาวเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักผู้เข้าร่วมงานฝ่ายไทยทยอยปล่อยคลิปหลักฐานผ่านโซเชียลมีเดียว่าสตาฟไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วด้วยการเข้าไปเจรจากับแฟนคลับชาวจีนที่ถูกกล่าวหาว่ามีการแทรกคิวเข้าพื้นที่จัดงานแต่กลับไม่ได้รับความร่วมมือจึงถูกพาตัวออกนอกพื้นที่ระหว่างนั้นแฟนคลับชาวจีนกลับยกเท้าถีบไปที่สตาฟหญิงที่เดินประกบมาสตาฟจึงเข้าล็อกตัวแต่ชาวจีนกลับโพสต์อ้างถูกสตาฟไทยทำร้ายเกินกว่าเหตุขณะที่ต้นสังกัด GMM TV ออกแถลงการว่ามีการกระทำเกินกว่าเหตุส่งผลให้สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกมาโพสต์ถึงสถานการณ์ดังกล่าวว่าได้รับแจ้งจากพลเมืองจีนเกี่ยวกับการถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยเร็วซึ่งภายหลังมีการโพสต์ข้อความดังกล่าวส่งผลให้เป็นที่วิจารณ์อย่างหนักโดยชาวไทยมีการเข้าไปโพสต์คลิปหลักฐานขณะเกิดเหตุที่แฟนคลับชาวจีนไม่ทำตามกฎกติกาของงานและทำร้ายสตาฟหญิงชาว

0: ไทยก่อนและเรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูตจีนตรวจสอบพฤติกรรมของแฟนคลับหญิงชาวจีนรายนี้ด้วยล่าสุดรองนายกศรีหศักดิ์สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงปมชาวจีนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไทยใช้กำลังในงานหนังสือย้ำให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกแถลงการให้ประเทศไทยตรวจสอบกรณีพลเมืองจีนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรโดยนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานหนังสือว่าได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรเรื่องนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นได้ส่วนที่คนไทยเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ในเพจของสถานทูตเป็นจำนวนมากนั้นนายศิริศักดิ์มองว่าสถานทูตก็ต้องออกมาชี้แจงส่วนข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคงต้องมีการตรวจสอบกันก่อนซึ่งตนก็เข้าใจได้ถึงความรู้สึกต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเอาข้อเท็จจริงเป็นตัวตั้งและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนจะต้องมีการประสานไปยังสถานทูตเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องนี้หรือไม่นายเสียศักดิ์มองว่าขอให้รอข้อเท็จจริงและผลการตรวจสอบออกมาก่อนจากนั้นค่อยไปว่ากันพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถือว่าธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: เป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนที่จะเหนื่อยหรือท้อหรือเสียใจแต่เราต้องไม่ปล่อยให้ความรู้สึกด้านลบเหล่านี้ฉุดรั้งให้เราหยุดทำงานหยุดทำหน้าที่หรือหยุดทำสิ่งดีๆเพื่อชาติบ้านเมืองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ผู้นำเยาวชนจิตอาสาณศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขนกรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์บางเขนกรุงเทพเมื่อวันที่12ธันวาคม2563
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุกศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: 28กรกฎแก้วจอมพไทยเฉลิมฉัตรพิพัฒน์สมัยผ่องแผ้วทรงเจริญพระชนชัยยศยิ่งล้ำเหยเกษมสุขสราญแพรวพรั่งพร้อมชัยพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารจวบจนปัจจุบันการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศพระประมุขและประมุขต่างถวายพระเกียรติยศสูงสุดยังความเรื่องปิติมาสู่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
2: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: งานยังมีรองรับอยู่ทุกกลุ่มครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตอนนี้ในตลาดแรงงานมันมีความท้าทายสูงเราอาจจะต้องแข่งขันในการแบบได้งานเนี่ยมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าถามว่าตำแหน่งอื่นๆยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่น้องๆจบใหม่ก็คือยังมีงานเยอะอยู่อย่างในแบบ JobDB เองอ่ะก็มีแบบเป็นพันกว่างาน 2,000 กว่างาน
5: เรทเงินเดือนคือตั้งแต่10,000 20,000 ยันแบบ 200,000 300,000 คือมีหมด
4: ใช่ครับอยากให้ทุกคนแบบลองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เจอว่าเราเหมาะกับงานอะไรจริงๆหรือชอบงานอะไรจริง
6: ๆใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: เวลากลางคืนที่ฉันนั่งมองพระจันทร์มันก็จะคิดถ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

ขอเดชะพระบารมีที่ปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าทหารเนื่องในวันเฉลิมพระชนมงคลการขอพระราชทานถวายพระพรด้วยตายฝ่าละอองธุลีพระบาทศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติสโมสรจอมทัพไทยคือมิ่งขวัญ นิรันดรประชากรและทหารสารไมตรีกรมกิจการพลเรือนทหารบกน้อมสาธกพระไตรรัตน์พิพัฒน์ศรีถวายพระองค์ด้วยจงรักและภักดีเกษมสำราญนานทวีทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนานาถค่ะ
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็พบกันในช่วงกลางวันของวันอังคารนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณมาณัฐมนคุณผู้ฟังครับทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงส่วนกลางที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับเราได้เห็นภาพพี่น้องประชาชนนะครับทั้งในส่วนของส่วนราชการแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดกิจกรรมนะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันและนอกเหนือจากพื้นที่ในประเทศไทยแล้วนะครับใน
0: ต่างประเทศ
1: นะฮะที่สถานกงสุลต่างๆสถานเอกอัครราชทูตก็มีการจัดพิธีโดยพร้อมเพรียงกันด้วยครับวันนี้ครับ
0: ก็พร้อมใจกันจัดนะคะก็นอกจากนี้วันนี้นอกจากวันนี้จะเป็นวันหยุดแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ไม่มีวันหยุดต่อเนื่องกันถึง3วันเลยนะคะ
1: ครับ
0: ก็คือพรุ่งนี้วันอาสาฬหบูชาแล้วก็มีวันเข้าพรรษาด้วย
1: ใช่ครับ30กรกฎาคมวันเข้าพรรษานะครับเท่ากับว่าในสัปดาห์นี้เราทำงานกันนะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันทำงานปกติ
0: แล้ว
1: ก
0: ็
1: อ
0: ี
1: กท
0: ี
1: น
0: ึ
1: งก็คือวันศุกร์เลยทีเดียวเนี่ยนะครับ
0: หัวท้าย
1: บางคนเรียกหัวหลัง
0: อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: เริ่มกันที่เรื่องราวข่าวสารวันนี้ของรายการเรากันนะคะ
1: ครับก็อย่างที่เรียนไปนะครับวันนี้28กรกฎาคม2569นะครับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งก็เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาตินะครับพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระราชจักรีวงศ์นะครับและเป็นพระองค์ที่54ของราชอาณาจักรไทยทรงครองสิริราชสมบัติมาตั้งแต่วันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันครับ
0: ค่ะหน่วยงานราชการแล้วก็ภาคเอกชนอย่างที่คุณณัฐาได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะคะต
1: ่
0: างก็พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้แก่อะไรบ้างก็มีพิธีทำบุญตักบาตรนะคะในพ
1: ิ
0: ธีถวายสัตย์ปฏิญาณถ้าพูดถึงข้าราชการก็มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีการประดับธงตราสัญลักษณ์แล้วก็ผ้าระบายสีเหลืองตามอาคารสถานที่ต่างๆนี่เราคงขับรถไปก็คงจะเห็นกันนะคะตลอดสองข้างทางรวมถึงการจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแต่ในส่วนของกองทัพบกเนี่ยส่วนกลางเมื่อวานนี้ก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา28กรกฎาคมไปด้วยนะคะต
1: ั้
0: งแต่เวลา8นาฬิกาที่กองบัญชาการกองทัพบกโดยท่านผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานก็มีกิจกรรมที่สำคัญมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน75รูปถวายเป็นพระราชกุศลพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลแล้วก็มีการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพิธีไถ่ชีวิตกระบือถวายเป็นพระราชกุศลพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์แล้วก็กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็มีการจัดเทศกาลเผยแพร่พระราชประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจซึ่งก็มีการจัดขึ้นเนี่ยตั้งแต่วันที่1แล้วด้วยนะคะต
1: ้
0: นเดือนแล้วก็จะมีไปจนถึง31กรกฎาคม2569
1: ครับก็นอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมที่กองทัพบกได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานสำนักงานเขตพระโขนงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงแรงงานนะครับเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมนะครับในส่วนของจิตอาสาพระราชทานเฉลิมพระเกียรติช่วงเช้าเลยนะฮะของวันศุกร์ที่24 9นาฬิกาซึ่งก็เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับจัดตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนเย็นเลยทีเดียวนะครับที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารที่ตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีภายในการจัดกิจกรรมเนี่ยเป็นไปด้วยความอบอุ่นคุณมาณัฐมนคุณผู้ฟังครับมีทั้งในส่วนของกำลังพลน้องๆนะครับจากอาชีวศึกษาแล้วก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรอบร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวนะครับ
0: ข้าราชการทหารด้วย
1: ถูกต้องครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเชิญถุงพระราชทานมอบให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่การตั้งโรงครัวพระราชทานบริการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับและก็นอกจากนี้นี่ชอบกันมากนะฮะบูธนี้ซุ้มนี้คนเต็มตลอดนะครับการบริการทางการแพทย์เนี่ยนะฮะเอาแล้วถ้าใครมีในส่วนของรถจักรยานยนต์ที่เสียไม่ว่าจะเป็นยางรั่วน
0: ะ
1: ถ่ายน้ำมันหรือว่าดูอาการต่างๆมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยบริการ ซ่อมแซมให้อยู่นะครับรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กบางคนก็เอาพัดลมมาหิ้วกันมาจากบ้านเนี่ยนะครับ
0: ผมยาวล่ะอยากจะตัดผมมีไหม
1: ตัดผมนะครับก็เป็นสุภาพบุรุษนะคุณแม่รัตนมนต์ครับ
0: ตัดผมสุภาพบุรุษผู้หญิงสวยๆอยากออกไป
1: อันนี้อาจจะต้องรอก่อนนะครับมีการบริการตัดผมฟรีนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บำเพ็ญสาธารณกุศลโดยผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านได้กรุณามอบให้กับทางด้านของประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกเป็นผู้แทนแล้วก็เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่24ด้วยครับ
0: พลเอกสันติสกุลทนากนั่นเองนะคะ
1: ใช่ครับ
0: นอกจากนี้ยังมีพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาและก็ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569ด้วยนะคะที่วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครซึ่งเขาก็มีมาตั้งแต่วันที่14แล้วก็จะมีไปจนถึง31กรกฎาคมที่เป็นช่วงเวลาของการทำพิธีอุปสมบทหมู่นี้นะคะณวัดบวรนิเวศซึ่งในปีนี้เนี่ยกำลังพลกองทัพบกเข้าร่วมอุปสมบทร่วมกันเนี่ย99นายทั้งนี้ค่ะหน่วยทหารทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคต่างก็พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็กิจกรรมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจิตอาสาค่ะเพื่อรวมพลังแห่งความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างหาที่สุดมิได้ตลอดเรียกว่าตลอดห่วงเดือนกรกฎาคมนี้เลยนะคะวันนี้ทางรายการของเราค่ะมีการจัดทำรายงานพิเศษเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว28กรกฎาคม2569โดยคุณดวงกมลเทวพิทักษ์ด้วยค่ะเชิญรับฟังได้ค่ะ
2: นับตั้งแต่วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีของปวงชนชาวไทยผู้ทรงมีพระปฐมบรมราชองการเราจะสืบสานรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งราษฎรตลอดไปพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการทำความดีด้วยความเสียสละมุ่งสำฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่จำเป็นต้องประกาศให้ใครรู้เวลาที่บ้านเมืองหรือประชาชนในชาติประสบภัยพิบัติต่างๆส่งพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเงียบๆและรวดเร็วทันสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอทรงริเริ่มปลดกล้าปลดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและเผยแพร่สร้างอุดมการณ์ให้กับประชาชนคนไทยให้มีจิตอาสามีสำนึกในการทำประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมเน้นการลงมือทำด้วยจิตใจแห่งความเสียสละไม่หวังผลตอบแทนให้รู้จักการเป็นผู้ให้จาก1เป็น2เป็น10เป็น100เป็นพันเป็นหมื่นวันนี้เรามีผู้คนที่มีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจมากขึ้นมีความเอื้ออาทรมีน้ำใจต่อกันในสังคมมากขึ้นก็จะทำให้สังคมไทยน่าอยู่มากขึ้นตามไปด้วยในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติอย่างมากเคยมีพระราชดำริว่าหากทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงให้กับเยาวชนไทยที่มีความสามารถในการศึกษามีความประพฤติดีมีคุณธรรมไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมแต่ว่าครอบครัวนั้นมีความยากลำบากรายได้ไม่แน่นอนมีภาวะเสี่ยงทางการศึกษาให้ได้รับโอกาสในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนต่อเนื่องจนสำเร็จปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน นับเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพให้กับเยาวชนไทยโดยทุนพระราชทานนั้นเป็นทุนต่อเนื่องระยะยาวไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อผูกมัดในการใช้ทุนส่งพระราชทานทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมาอย่างต่อเนื่องอย่างเงียบๆจนถึงวันนี้มีเยาวชนไม่ต่ำกว่า 2,500 รายได้รับพระราชทานความช่วยเหลือมีผู้จบการศึกษาไปแล้วมากกว่า 1,200 คนส่วนใหญ่มีงานทำแล้วทั้งในภาครัฐและเอกชนโดยร้อยละ 67 เลือกที่จะกลับไปทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเมื่อเร็วๆนี้มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมได้ลงบทความหลังตั้งข้อสังเกตปรากฏการพลังบวกท่วมโซเชียลเมื่อพบว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่จำนวนมากเริ่มเปิดใจซาบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ท่านทำเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเสียงจากประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและชายแดนที่เคยได้รับพระราชทานทุนการศึกษาโดยไม่ต้องใช้คืนหรือความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วในยามเกิดภัยพิบัติสะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนว่าในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนสิ่งเหล่านี้ได้ทลายกำแพงความอคติและความสับสนในใจเยาวชนจำนวนมากมีความกล้าที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่10ในสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้นพลังของการปิดทองหลังพระสิ่งที่ทำให้หัวใจคนไทยจำนวนมากกลับมาคือการทรงงานอย่างสม่ำเสมอโดยไม่แก้ตัวไม่ตอบโต้คำกล่าวร้ายแต่ปล่อยให้การกระทำให้ความดีและความเมตตาเป็นคำตอบความจริงอาจไม่ดังแต่ก็ไม่เคยหายไป
1: ขอบคุณคุณดวงกมลนะครับสำหรับรายงานพิเศษชิ้นนี้นะครับหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องของการดูแลน้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติน้องๆเหล่านี้จะเติบโตมาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศต่อไปและเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูงที่พระองค์ทรงเล็งเห็นแล้วก็ให้ความสำคัญกับเด็กแล้วก็เยาวชนไทยครับในส่วนของสำนักพระราชวังนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้นะครับเวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะครับซึ่งก็มีการเปิดจุดคัดกรองที่บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังด้วยนะครับตั้งแต่เวลา 12:00 นเป็นต้นไปอันนี้ก็เรียนแจ้ง
3: เดี๋ยวช
1: ่วง 17:00 น 5:00 นวันนี้เชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าหลายคนหลายท่านนะคุณมาธัตมนคุณรู้ฟังครับอยากจะเฝ้ารอชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์นะครับก็สามารถที่จะร่วมเฝ้ารับเสด็จกันได้คร
3: ับ ไปกันก่อนเวลาแหละนะคะเพราะว่าจุดคัดกรองก็เปิดตั้งแต่เที่ยงเลยเพราะรู้ว่าหลายท่านนี่ไปก่อนเวลาแล้วไปจับจองที่นั่งนะคะ
1: ครับ
3: ค่ะเพื่อที่จะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะ
1: ครับ
3: วันนี้มีเพลงพระราชนิพนธ์มาฝากกันนะคะในดวงใจนิรันดร์ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือบทเพลงพระราชนิพนธ์ในดวงใจนิรันดร์ที่ขับร้องโดยคุณแอคโชคชัยค่ะเอามาถึงข่าวจากประชาสัมพันธ์แล้วกันนะคะสำนักพระราชวังค่ะก็ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องจากมีพระราชพิธีแล้วก็พิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามมีตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่31กรกฎาคมเลยนะเราก็จะมาชี้แจงให้ได้ทราบยาวไปถึง31เลยก็แล้วกันนะคะเริ่มจากวันนี้ค่ะ28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จอยู่หัวก็จะมีการปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งวันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะส่วนเรื่องของการเข้าชมเฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วที่เปิดให้เข้าชมก็คือตั้งแต่8นาฬิกาจนถึงเที่ยงแสดงว่าตอนนี้นี่คือปิดแล้วนะคะค่ะก็งดเข้าชมแต่ว่ามีถ้าเป็นพระบูโบสถเนี่ยคืองดเข้าชมเลยนะคะแล้วก็เข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพปิฎรก็เหมือนกันตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง12นาฬิกานะไม่ต้องแปลกใจตอนนี้ปิดเหมือนกันนะคะก็แล้วก็งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็งดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันเลยค่ะงดทั้ง2กิจกรรมนี้เลยนะคะ
3: ครับอันนี้ก็คือภาพรวมของวันนี้นะครับที่เราต้องนำมาแจ้งก็เพราะว่ามีการปฏิบัติที่ต่อเนื่องตามสำนักพระราชวังที่ได้มีการแจ้งออกมานะครับเพราะว่าในช่วงหยุดยาวหลายคนคุณมานัทมนอยากจะพาบุตรหลานนะครับบางคนเนี่ยก็อยากจะไปด้วยตัวเองนะครับไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับหรือว่าพระศพเนี่ยนะฮะ
2: แล้วก็งดนะวันนี้
3: ถูกต้องครับแล้วก็อยากจะเข้าไปเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังต้องแจ้งกันนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับ29กรกฎาคมนะครับก็จะมีพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569นะครับเรื่องของการจำหน่ายบัตรเข้าชมปิดตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันนะครับเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเที่ยงตรงคือ12นาฬิกาแต่งดเข้าชมพระอุโบสถอันนี้ก็ตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภานะครับแล้วก็งดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการงดเข้ากราบสักการะพระศพนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันครับ
2: ผ่านไป2วันแล้วนะคะ28 29ทราบกันแล้วต่อมาวันที่30กรกฎาคมค่ะพระราชพิธีจะมีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนค่ะแล้วก็มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กด้วยถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็พระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันด้วยนะสำหรับวันพรุ่งนี้วันที่30นะคะค่ะพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะอันนี้30นะคะส่วนพูดถึงการเข้าชมพระบรมมหาราชวังนะคะแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามก็เปิดจ ำหน่ายบัตรเข้าชมเนี่ยตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึงเที่ยง 12:00 น.นะคะงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันเลยค่ะงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงรวมทั้งงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรัชทานินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันเช่นกันค่ะ
3: ครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ31กรกฎาคมนะครับมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานครบรอบ50วันนั่นเองนะครับในการพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเนี่ยก็จะเปิดในช่วงบ่ายนะครับ 13:00 น.ถึง 15:30 น.แล้วก็การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสามารถที่จะเข้าได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 20:00 น.นะครับจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดเวลา 19:00 น.ดังนั้นน่าจะต้องเดินทางถึงก่อนนะครับถ้าท่านใดจะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าสักการะพระศพเนี่ยนะครับการแต่งกายก็แต่งกายด้วยชุดสุภาพนะครับ
2: เชื่อ
3: ว
2: ่าจริงๆนะคะ
3: หลายท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วในข้อปฏิบัติข้อนี้นะครับการเข้าปราสาทพระเทพบิดรนะครับคุณสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนนี่ไงแล้วก็คุณสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งที่เรียบร้อยนะครับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและการเข้าสักการะพระศพก็เป็นชุดสุภาพไว้ทุกเช่นเดียวกันครับ
2: ค่ะนะคะทราบกันแล้วนะคะเรื่องของกำหนดการต่างๆนะคะที่จะงดไม่งดอะไรก็แล้วแต่ต้องดูเช็คตรวจสอบกันให้ดีด้วยนะคะ
3: ครับ
2: ชวนไปเที่ยวดีกว่าค่ะชวนไปงานละกันงานที่เป็นงานที่งานเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเชิญชวนประชาชนอยากให้ไปร่วมงานกันมากเลยนั่นก็คืองานที่มีชื่อว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ดิฉันจะบอกว่าดิฉันได้ชมทางโซเชียลมีเดียนะคะ
3: ครับ
2: เขามีการไปไม่ทราบว่าอาจจะมีวิธีการประชาสัมพันธ์นะคะมีภาพให้ดูงานน่าสนใจมากเลยสำหรับงานนี้สายน้ำแห่งชีวิตเนี่ยค่ะน่าไปมากเลย
3: ครับก็งานจัดขึ้นเท่าไหร่นะครับ
2: ค่ะก็มีตั้งแต่วันที่24ไปจนถึง31กรกฎาคมมีไปแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ไปเลย
3: ต้องบอกว่า24ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนถึง31กรกฎาคมซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในห่วงของการจัดงานเนี่ยนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะ
3: แล้วก็ไฮไลท์ที่ผ่านมาถ้าเราไม่พูดถึงไม่ได้ละคุณมาธรรมนช่วงของวันอาทิตย์ที่26ที่ผ่านมาการตักบาตร
2: ทางน
3: ้
2: ำ
3: น
2: ะฮะใช่ค่ะ
3: โอ้โหประชาชนนะครับหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศนะครับร่วมกิจกรรมการตักบาตรทางน้ำกันอย่างมากนะครับจากเด
2: ือ
3: นที่ก่อนหน้านี้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันมาเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องนะครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับภายในการจัดงานเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็กิจกรรมสาธารณประโยชน์รวม12กิจกรรมหลักนะครับก็เปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์แล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลอันนิดนึงผมข้ามไปครับคุณมานัทมนนะฮะเดี๋ยวย้ำกันอีกนิดนึงดีกว่าว่าเขาจัดที่ไหนกันบ้างเนี่ยนะฮะ
2: มีที่ไหนกันบ้างก็มีที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครนะคะ
3: ครับ
2: แล้วก็ถนนคนเดินคลองอ่งอ่างที่นี่แหละที่ฉันเห็นในโซเชียลมีเดียหลายวันก่อนนะค่ะสวยงามมากเลยค่ะก็มีสีสันนะคะถ้างานตอนกลางคืนเนี่ยแสงสีเสียงจะสวยมากไม่มีภาพริมข้างทางเนี่ยจะมีภาพวาดนะคะผลงานต่างๆสวยงามเลยแล้วก็มีที่คลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาแล้วก็คลองหลอดวัดราชบพิตรด้วยค่ะ
3: ครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมงานกันได้นะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ท่านใดที่อยากจะไปเช็คอินถ่ายรูปจุดไหนเนี่ยห้ามพลาดนะครับ
2: น่าถ่ายรูปมากเลยนะคะอันนี้เป็นงานที่ทางรัฐบาลเขาร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนจัดขึ้นนะคะ
3: ก็เชิญชวนนะครับในช่วงท้ายรายการในวันนี้เวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮ
2: ะ
3: เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่ดีกว่าคงต้องทิ้งท้ายกันแล้วล่ะนะครับสำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในวันนี้ล่ำลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธมลรัตน์ ขันธวินหุค่ะนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและบุคคลสำคัญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569จากนั้นนายกเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยย้ำใช้วิกฤตเรียกคืนความศรัทธาประชาชนสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
6: ายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้ผู้บัญชาการเหล่าทัพพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศและพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกด้วยต่อมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้บริหารระดับสูงอธิบดีกรมต่างๆและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวมอบนโยบายทั้งการปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดสถานบันเทิงเรื่องการค้ามนุษย์นอมินีที่ดินต่างๆโดยขอฝากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดูแลความเรียบร้อยในจังหวัดของตนให้ดีพร้อมย้ำว่ามีความสุขที่ได้พบกับทุกคนตนรู้สไตล์การทำงานของทุกคนดีฉะนั้นขอให้ใช้ความสามารถผลิตผลงานอย่างเต็มที่เพื่อแสดงผลงานต่างๆออกมาขอให้ทุกคนใช้โอกาสนี้ทำความเจริญมาให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าจะขับเคลื่อนองค์กรนี้ไปให้ได้และให้เกิดความ

0: เนื้อเชื่อใจต่อกันจะประครับประคองกระทรวงนี้ให้ผ่านพ้นแม้ปัญหาจะมากมายโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นขอความร่วมมือทุกท่านร่วมกันจัดการให้ความศรัทธาของประชาชนกลับคืนมา CAAT เพิ่มมาตรการดูแลผู้โดยสารช่วงวันหยุดยาวพร้อมกำชับสายการบินเข้มงวดลูกเรือไม่รับหิ้วสินค้าและเตือนผู้โดยสารศึกษาข้อห้ามนำสิ่งของเข้าประเทศปลายทางก่อนเดินทางคุณมาวินพนุรักษ์รายงานค่ะ
1: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยและคุ้มครองผู้โดยสารในช่วงวันหยุดยาวโดยส่งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการของสายการบินตรวจสอบการจำหน่ายบัตรโดยสารและการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือพบการให้บริการที่ไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนมายังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อเร่งตรวจสอบและดำเนินการสำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวและราคาบัตรโดยสารปัจจุบันราคาตั๋วเครื่องบินปรับลดลงใกล้เคียงกับระดับปกติหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นแม้สายการบินจะลดการจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษลงแต่ราคาบัตรโดยสารยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมอีกทั้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้กำชับสายการบินให้กำกับดูแลลูกเรืออย่างเข้มงวดไม่รับหิ้วสินค้าหรือสิ่งของนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมย้ำว่าการตรวจสอบสิ่งของนำเข้าและส่งออกเป็นอำนาจของกรมศุลกากรและหน่วยงานของประเทศปลายทางผู้โดยสารควรศึกษาข้อกำหนดการนำสิ่งของเข้าประเทศปลายทางก่อนเดินทางเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายมาวินพานุรักษ์รายงาน
2: เฉลิมบรมกษัตราทศมราชเฉลิมราชจักรีวงศ์ทรงศรีพระเกียรติคุณพระวชิรเกล้าปกปัทภีประชาไทยอภิวาทบารมีทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94เมกะเฮิรตซ
4: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: 28กรกฎแก้วจอมพไทยเฉลิมฉัตรพิพัฒน์สมัยผ่องแผ้วทรงเจริญพระชนชัยยศยิ่งล้ำเหยเกษมสุขสราญแพรวพรั่งพร้อมชัยพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สิ่งที่ยากที่สุดในการเดินทางสู่ความสำเร็จคือการตัดสินใจที่จะเริ่มต้น
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 13

0: ้นชั่วโมงแบบนี้ฮะอยู่กับ Joy and Jam นะฮะและนี่คือเพลง Highest Entry of the Week นะครับเป็น Iron Boy นะฮะ featuring กับ Jasmine นะฮะก็พยายามหาข้อมูลกับพี่กวงนะอย่าง Iron Boy เนี่ยครับผมก็คุ้นๆอยู่นะครับแต่น้อง Jasmine เนี่ยถ้าจำได้ในประโยคติดปากเขาคืออีย๊าติดชาร์ตมาแล้วฮะเพลงนี้ฮะอยู่ในอันดับที่13นะครับ Highest Entry of the Week
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: ดีเจแนนค่ะ
0: ตบมือตัวเองอย่างยิ่งใหญ่ฮะหลังจากหายการจัดรายการไปนานมากวันนี้แทนดีเจแนนนะฮะอังคารคุ้มพงก็อยู่ด้วยกันนะครับ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: วันนี้วันหยุดเนาะไปฟิลนี้ละกัน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: มีหลายคนบอกว่าโอ้โหไม่ได้เจอพี่เจมตั้งนานนึกว่าพี่เจมลาออกไปทำธุรกิจซะแล้วยังไม่ออกคุณผู้ฟังครับยังจัดรายการอยู
3: ่พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: พุทโธพุทโธคุณผู้ฟังครับก็มีผลโหวตกันนะฮะก็คือเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยกันแหละบอกว่าถ้าเกิดถามถึงว่าเพื่อนถามนะว่าเราถึงไหนแล้วคุณจะตอบเป็นเวลาหรือระยะทางเราก็มีช้อยให้คุณผู้ฟังเลือกนะฮะตอบเป็นเวลาเนี่ยอีกประมาณสัก44นาทีถึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามจากวัดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ฟังจากชาวพุทโธเลียน150คนโหวตนะครับก็จะมีคนกลุ่มใหญ่เลยนะที่เขาบอกว่าตอบเป็นอีกกี่นาทีถึง 44% นะฮะตอบเป็นระยะทางอ่ะเป็นไหมเอ้ยอีก10กิโลถึงอีก5โลถึงอีก8โลถึงอะไรเงี้ยฮัลโหลถึงไงแล้วอีก8กิโลถึงอะไรเงี้ยก็จะมีประมาณ 5% เป็นคนจำนวนน้อยนะฮะซึ่งผมเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้นะครับและอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นจำนวนเยอะที่สุดเลยฮะถึง 51% คุณผู้ฟังครับเฮ้ยแกถึงไหนแล้วอ่ะเขาจะตอบเป็นสถานที่เช่นตอนนี้อยู่แถวสยามแล้วอ่ะตอนนี้อยู่แถวมาบุญคลองแล้วอ่ะตอนนี้วัชระพลแล้วอ่ะเนี่ย 51% คุณผู้ฟังเป็นคนจำนวนไหนนะครับก็สามารถมาคุยกันได้นะกับพุททอล์กพุทโธนะฮะขอบคุณด้วยครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มนะครับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะฮะมีหนึ่งสายก็โทรเข้ามาปรึกษาคุณผู้ฟังครับก็บอกว่าชื่อคุณเหนือนะฮะเป็นผู้หญิงบอกว่าตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตเองเจอปัญหาเข้ามาหลายด้านพร้อมๆกันเลยคุณผู้ฟังเคยเป็นแบบนี้ไหมคือเหมือนล้มเป็นโดมิโนเลยทั้งเรื่องความสัมพันธ์การงานสัตว์เลี้ยงที่จากไปแฟนที่กำลังจะแต่งงานดันจับได้ว่าคบชู้นะฮะกับคนที่ทำงานคุณเหนือก็อยากได้กำลังใจนะครับให้ก้าวผ่านชีวิตเรื่องราวร้ายๆที่มันหนักหนาแบบนี้จะทำยังไงอ้าวใครอยากให้กำลังใจกันหรือใครอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไปดูย้อนหลังกันได้ครับผ่านทาง YouTube ของ A-Time นะครับก็ฝากเรื่องคุณไว้ครับผ่านทาง Facebook ของ EFM Station นะฮะแล้วก็เรามาคุยกันทุกวันพุธนะครับ 3:00-5:00 พุทธอกพุทโธครับ
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
6: สวัสดีวันอังคารถ้าคุณกำลังรู้สึกไม่ดีลองออกไปรับแดดยามเช้าดูไหมคะช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้เลย
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: เกษมสวัสดิ์กษัตรานฤบดีพระทรงศรีจักรีวงศ์มงคลสมัยพรเทวันดลมิ่งขวัญภูวนัยวิสิทธิ์ชัยไกรเกริกฟ้าทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
8: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิทธิ์ศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณผู้ชายมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
3: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน็อตสปูน
5: กินน็อตสปูน
6: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: กินน็อตสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน็อตสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน็อตสปูน
5: กินน็อตสปูน

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ทรายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ขอบคุณ JobDB ด้วยนะฮะเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยครับที่ JobDB นะครับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะฮะเอาใจเหล่าบรรดาหนุ่มสาวที่มีความใฝ่ฝันนะครับอยากจะทำงานแบบสายการบินแบบติดปีกนะฮะก็จะพาไปเทิร์นโปรครับกับเคบินครูนะฮะก็เป็นพนักงานนะครับต้อนรับบนเครื่องบินนะครับพร้อมกับโปรประจำสัปดาห์นะฮะนั่นคือคุณฝ้ายนั่นเองครับเป็นแอร์สาวสวยเลยแหละที่เธอจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะฮะเกี่ยวกับอาชีพนี้นะครับโดยความสนุกคุณอาจจะรู้บางมุมนะครับความท้าทายบางมุมคุณอาจจะยังไม่รู้นะฮะแล้วก็สิ่งที่พนักงานสายการบินหรือเคบินครูเนี่ยต้องแลกมากับการทำงานแบบไม่มีไทม์โซนทำให้ร่างกายทรุดโทรมยังไงบ้างนะครับเอาแหละใครใฝ่ฝันอยากจะติดปีกครับไปชมรายการนี้ย้อนหลังกันได้แบบเต็มๆมาผ่านทาง YouTube ของ A-Time ได้แล้ววันนี้นะที่ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยฟอนง่ายไม่เลอะมือ
2: ช่วงนี้มาฟังเพลงใหม่จากก๊อฟพิชยะกันฮะขอบคุณด้วยฮะขนมแมวเรียกินโนสปูนครับป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยโอมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะครับเพลงใหม่ของก๊อฟพิชยะนะครับหลังจากไปทำบ้านมาอย่างยิ่งใหญ่เลยผมติดตาม YouTube เขาอยู่เนาะบ้านเจ๋งมากเลยแต่เพลงก็เจ๋งเหมือนกันนะครับยังคงเป็นสไตล์ของก๊อฟพิชยะนะฮะแต่ว่าก็มีตัวละครเกิดขึ้นก็คือแมรี่เจนนะฮะแล้วเขาก็ประหนึ่งว่าเขาเป็นสไปเดอร์แมนแล้วก็แมรี่เจนเนี่ยก็อยากจะสื่อสารกันผ่านเพลงนี้ตามวัยคุณผู้ฟังครับลองฟังเพลงนี้ดูฮะคุณก๊อฟโตขึ้นมากแล้ว

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ชั่วโมงนี้ยังอยู่กับจอยเอ็มมอนเจมนะฮะขอเพลงมาได้นะครับวันหยุดอยู่ด้วยกันนะวันนี้จัดยาวเลย

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารจวบจนปัจจุบันการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศพระประมุขและประมุขต่างถวายพระเกียรติยศสูงสุดยังความเรื่องปิติมาสู่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
3: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทควรมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
2: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
3: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
2: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: 1 2 3 go
1: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบ

0: ังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ2569คุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
6: เมื่อวันที่27กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญอันหนึ่งเมื่อปี2569นับเป็นปีแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาตินัดแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568เพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
5: สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา2569ตลอด48ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 00:01 นาทีของวันที่29กรกฎาคม2569จนถึง 24:00 นของวันที่30กรกฎาคม2569ยกเว้นการขายในสถานที่ที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายอ้างอิงตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบด้วยสนามบินระหว่างประเทศอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามที่มีประกาศโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษระดับชาติงานอีเวนต์ระดับชาติหรือนานาชาติทั้งนี้หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือไม่หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกทม.ลุยเชิงรุกสั่งตรวจเข้มสถานบริการสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการสัปดาห์เดียวทะลุ 72% รวม865แห่งสั่งหยุดกิจการแล้ว79แห่งคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: นายพรพรมนศวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้า

0: ในการลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการระหว่างวันที่19ถึง26กรกฎาคม2569ว่ากรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบไปแล้วทั้งสิ้น865แห่งจากทั้งหมด 1,204 แห่งหรือคิดเป็น 72% ในการลงพื้นที่กวดขันมาตรฐานและใบอนุญาตประกอบกิจการพบผู้ประกอบการแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักคือ1กลุ่มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน168แห่งมีใบอนุญาตถูกต้องและผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินด้วยความปลอดภัย2คือกลุ่มที่ต้องปรับปรุงแก้ไข618แห่งแบ่งเป็นกลุ่มที่มีใบอนุญาตแต่พบข้อบกพร่องเล็กน้อยจึงออกแบบตรวจแนะนำให้แก้ไข570แห่งและกลุ่มที่มีใบอนุญาตเคยได้รับการแจ้งเตือนแล้วแต่ยังไม่ปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กำหนดจึงออกคำสั่งแก้ไข48แห่งและกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ถูกสั่งหยุดดำเนินกิจการ79แห่งแบ่งเป็นสั่งหยุดกิจการแสดงดนตรี19แห่งเนื่องจากขาดใบอนุญาตประกอบกิจการแสดงดนตรีและสั่งปิดร้านชั่วคราวอีก60แห่งเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: เฉลิมบรมกษัตราทศมราชเฉลิมราชจักรีวงศ์ทรงศรีพระเกียรติคุณพระวชิรเกล้าปกปัทภีประชาไทยอภิวาทบารมีทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: 28กรกฎแก้วจอมพทัยเฉลิมฉัตรพิพัฒน์สมัยผ่องแผ้วทรงเจริญพระชนชัยยศยิ่งล้ำเหยเกษมสุขสราญแพร้วพรั่งพร้อมชัยพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist of the Week
4: Highest Clamor
5: Number 9
6: ผิดมากไหมณนนท์เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีทที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ชีวิตก็เหมือนการชาร์จแบตถึงจะหมดไปบ้างแต่สุดท้ายก็กลับมาเต็ม
9: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
10: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: ยังแทนน้องแนนอยู่นะคุณผู้ฟังครับยาวๆไปถึงอังคารคุงโปงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวประมาณบ่ายสามพี่อ้อมจะมาสลับนะครับช่วงนี้แฟนดอมไลฟ์กันหน่อยไหม
1: EFM แฟนดอมไลฟ
3: ์ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: แฟนดอมไลฟ์ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับ EFM แฟนดอมไลฟ์อาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทนะครับวันที่30กรกฎาคมนี้นะฮะเราจะเปิดบ้านครับต้อนรับนักแสดงจากซีรีส์อรุณรุ่งนะครับอิงองศานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดสตูต้อนรับนะครับเอมี่กับบอนนี่ไปแล้วนะฮะรับรองว่าสนุกสนานมากๆนะครับเพราะว่าในแฟนดอมไลฟ์ของเราเนี่ยก็จะมีช่วงของสัมภาษณ์ช่วงของการเล่นเกมช่วงของไลฟ์สไตล์นะฮะและที่สำคัญเนี่ยแน่นอนรายการนี้ทำมาเพื่อทำให้ใกล้ชิดกับแฟนคลับมากขึ้นนะครับเราก็จะมีการเปิดสายหน้าใหม่ได้คุยกับนักแสดงที่คุณชื่นชอบนะครับอย่างอรุณรุ่งเนี่ยก็ทั้งอินแล้วก็องศานะครับก็จะมาแบบเตรียมทะเบียนเขาเรียกแล้วนะเตรียมลงทะเบียนมาคุยกันหน้าใหม่ได้เลยนะครับใครที่อยากเป็นแฟนคลับอยากใกล้ชิดส่งคำถามมาให้ทีมงานช่วยสแกนก่อนนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันสดๆครับ20:40เป็นต้นไปเตรียมหนึ่งคำถามถามอิงกับองศาได้เลยนะครับเราก็ลุ้นเป็นสายหน้าใหม่นะฮะใครที่ทีมงานโทรกลับก็ถือว่าคุณได้สิทธิ์นั้น
1: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: น้อมอธิษฐานจิตด้วยพักดีขอพระบารมีเกริกล้าจตุรพิทธพรศรีสิริสวัสดิ์ดลทะอยู่คู่ฟ้าปกเกล้าปวงสยามด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาช

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง
2: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำคลองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนนึงในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าผีหลอกแล้วแบบผิวดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าขอสองครั้งคนในหมู่บ้านนะคะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงอะมาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินนะคะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอ่ะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวกับผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
3: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
2: ใช่ค่ะ
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00ที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อาคารคุปองครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะครับ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับกับจอเอ็ดมอเจมแล้วก็น้องแนนนะครับก็สายที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับอาคารคุปองนะครับเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมผู้หญิงหน้ารูปไข่เป็นเรื่องเล่าของแฟนตัวยงของ EFM นะคุณนิวเซเรียลนะครับตั้งแต่ยุคที่เรายังเป็นสตรีมมิ่งแรกๆนะฮะส่งเรื่องผีมาให้พวกเราได้ฟังกันนะกับชื่อเรื่องว่าพนักงานโรงแรมนะครับก็เป็นประสบการณ์ตรงของเขาเลยนะครับหลังจากเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยเขาย้ายกลับไปที่บ้านของเขาหลังเก่านะครับแล้วก็เข้ารับตำแหน่งพนักงานต้อนรับในโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มักจะมีเรื่องเล่านะครับเวลากลางคืนหรือว่าสิ่งที่พบเจอกลางคืนนะฮะซึ่งจะสัมผัสกับประสบการณ์แปลกๆนะครับเรื่องหลอนในโรงแรมนะฮะทั้งเสียงเปิดประตูแล้วตามมาด้วยเสียงลากกระเป๋านะครับตอนตีสี่แป๊บๆหนึ่งมีผู้หญิงออกมาจากประตูแบบเยอะแยะไปหมดน่ากลัวไม่ล่าเดี๋ยวเจอกันอุ้ยลั่น2ทีแล้วเจอกันนะคุณผู้ฟังฮะกับอังคารคุมโปงนะครับขอบคุณด้วยนะฮะเผ็ดเทนกวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสกี้สุดพริกกระเหรี่ยงตาพันทายนรสิงห์อร่อยครบจบในขวดเดียวคืนนี้เจอกันฮะ
2: อังคารคุมโปง X
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan ค่ะ
1: ช่วงนี้ยังมีเวลาในการเปิดเพลงอีกสักหนึ่งเพลงนะฮะใครที่อยากฟังเพลงแบบตามกระแสตามใจเลยลองส่งเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนะฮะเราแนบมาด้วยว่าด่วนจีจาก DJ เจมเดี๋ยวผมเปิดให้เลยฮะ

ขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารจวบจนปัจจุบันการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศพระประมุขและประมุขต่างถวายพระเกียรติยศสูงสุดยังความเรื่องปิติมาสู่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอเปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
5: กินน้อ
6: ร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
7: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
8: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Editionเซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
9: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า 8:00 นถึง 10:00 นเช้าวันจันทร์อังคาร
10: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
11: หออยหอยกอปอกาป๋อง
12: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
9: วันพุธ
10: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
13: แฉข่าวเช้า First Class
9: วันพฤหัสและวันศุกร์
10: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
14: แฉข่าวเช้า
15: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
16: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
17: คุณกำลังฟังสถานีวิ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง28กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569และกรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังเหตุรุนแรงร่วมเป็นหูเป็นตาสร้างชายแดนใต้ปลอดภัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: องอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้รวมเฝ้าระวังและสอดส่องสิ่งผิดปกติในพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของชุมชนเป็นหน้าที่ที่ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมได้ผ่านการเป็นหูเป็นตาและแจ้งข้อมูลเจ้าหน้าที่อย่างทันท่วงทีประชาชนสามารถช่วยสังเกตความผิดปกติรอบตัวได้เช่นบุคคลแปลกหรือมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งที่ถูกวางไว้ในที่สาธารณะยานพาหนะที่จอดในจุดอับสายตาหรือจอดเป็นเวลานานผิดปกติหรือพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการเตรียมก่อเหตุในพื้นที่สำคัญหากพบสิ่งผิดปกติไม่ควรเข้าไปตรวจสอบหรือสัมผัสด้วยตนเองแต่ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโดยขอความร่วมมือประชาชนแจ้งข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่หรือโทรสายด่วน191และ1341ได้ตลอด24ชั่วโมงปภ.แจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าตามที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือประกาศสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงฉบับที่9ทับ2569แจ้งว่าในช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมเวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรนั้นจึงมีการเตือนในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าวระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมดังนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอสามโคกจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีปากเกร็ดบางกรวยจังหวัดนครปฐมที่บางเลนนครชัยศรีและสามพรานจังหวัดสมุทรสาครทุกอำเภอจังหวัดสมุทรสงครามทุกอำเภอและจังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอเมืองสมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์พระประแดงและอำเภอบางบ่อซึ่งได้ประสานพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองด้วยยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานในพระองค์ www.royaloffice.ts จนถึงวันที่30กรกฎาคม2569พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยถวายเป็น

0: พระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: เฉลิมบรมกษัตราทศมราชเฉลิมราชจักรีวงศ์ทรงศรีพระเกียรติคุณพระวชิรเกล้าปกปัทภีประชาไทยอภิวาทบารมีทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
6: 28กรกฎแก้วจอมพระไทยเฉลิมฉัตรพิพัฒน์สมัยผ่องแผ้วทรงเจริญพระชนชัยยศยิ่งล้ำเหยเกษมสุขสราญแพรวพรั่งพร้อมชัยพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สิ่งที่กำลังจะมาถึงย่อมดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วแน่นอน
9: Inspiration
5: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
10: ้ EFM DJ Playlist by
11: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีตะกวงสวัสดีชาว EFM ไม่แน่ใจว่าวันนี้อยู่ฟังกันเท่าไหร่พี่กวง
2: น่าจะเที่ยวกันเยอะครับ
1: ใช่ไหม
2: ใช่ตั้งแต่เมื่อวาน
1: แล้วก็ทยอยไปแล้วมีคุณผู้ฟังบอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อมตอนนี้อากาศไม่ค่อยมีแดดนะคะก็เรียกได้ว่ามันก็เมื่อคืนฝนตกอยู่นะตกแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยอ้อมหลับแบบสนิทใจไปแบบไม่รู้สึกอ่ะคุณผู้ฟังบอกขอบคุณสำหรับหรือเพลงแค่ขำๆของพี่เป๊กสบายมากนะคะคุณผู้ฟังก็ส่วนคนที่ขอเมื่อถูกคนพบพี่ก็ใจเย็นนิดนึงเปิดทุกวันแทบจะทุกช่วงกันอยู่แล้วบางทีพี่ต้องใจเย็นเพราะว่าลิสเองมันก็มีคนอื่นอีกเยอะเดี๋ยวคนอื่นจะน้อยใจว่าอ้าวทำไมพี่ไม่เปิดเพลงผมใช่ไหมพี่กวาง
2: ใช่ครับ
1: บางทีมันก็ต้องกระจายพื้นที่กันไปนิดนึงนะคะอ้อมดูพูดชัดไหม
2: ช
1: ั
2: ด
1: ชัดใช่ป่ะนี่เก็บปากมากเลยนะ
2: มันไปเปลี่ยนอะไรไปแล้ว
1: ที่วันนี้ดัดฟันใช่ไหม uh-huh. มันก็ต้องจริงๆมันเปลี่ยนเทรนไม่มีอะไรคุณฟังไม่ได้ทำใจหมอให้อุดฟันโ
2: อ
1: ้โหมันไม่ฟันแตก
2: uh-huh.
1: คือฟันน่ะเคยแตกมานานแต่ยังไม่ได้ซ่
2: อม
1: เพราะว่ากะว่าดัดให้เรียบร้อยก่อนใช่ป่ะแล้ววันนี้อยู่ๆหมอก็มาให้ทำฟันที่แตกอ่ะพี่กวางคุณฟังมันต้องฉีดยาชา คำถามมีอยู่ว่าเวลาคุณฉีดยาชาม ันชาเท่าไหร่กี่นาน
2: ปกติหมอเขาบอกชั่วโมงป่ะ
1: ของคุณชาเท่าไหร่เวลาฉีดยาชา
2: ก็น่าจะชั่วโมง
1: คุณชาชั่วโมงนะเหมือนฟังไม่ต้องไปค้น Google อะไรเนาะไม่ต้องไปเปิด AI
2: เอาที่เคย
1: ต้องหยุดค้นทุกเรื่องก่อนหยุดค้นทุกเรื่องเอาประสบการณ์ของตัวเองอะว่าฉีดยาชาที่ฟันอะที่ปากที่เหงือกเนี่ยคุณรู้สึกชาและระบมหรือว่ามันอยู่ติดตัวคุณ
2: อ
1: ะกี่ชั่วโมงนี่คือคำถามนะเพราะการฉีดมันก็ช่วยนะ
2: ใช่
1: มันช่วยทำให้การทำฟันมันง่ายขึ้น
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ฉีดเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ตื่นเต้นว่าแอ๊ะแอ๊ะอย่างเงี้ยแต่ถามว่าบางจังหวะการทำฟันบางทีไม่ฉีดได
2: ้ใช่แล้วแต่ว่า
1: แล้วแต่ว่าซี่เขาถูกหมอประเมินว่าตรงไหนบางทีทำหลายซี่นะคะแต่ไม่ต้องฉีดเลยก็มีเพราะว่ามันแบบผิวไม่ได้ไปถึงรากฟันหรือต้องขูดอะไรที่มันรุนแรงหรือตำแหน่งอะไรแบบนี้ใช่ป่ะแต่ถ้ามันต้องฉีดอ่ะมันจะต้องถูกเจิมด้วยยาทาก่อนทายาชาให้ชานิดนึงก่อนถูกป่ะแล้วก็ค่อยฉีดคำถามก็เลยคุณผู้ฟังเคยฉีดแล้วมันชาอยู่เท่าไหร่พี่กวงชั่วโมงนึงเนาะพี่กวงชั่วโมงนึงอ่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันเพราะว่าอยากรู้ประสบการณ์ของคนอื่นไม่มีอะไรเพราะตอนนี้ยังห้อยอยู่เลย
2: ใช่ใช่ใช่รู้สึกเหมือนกันว่าปากมันทำไม่เท่ากันอยู
1: ่ปากก็ไม่เท่ากันมาก่อนคือปากมันห้อยเลย
2: ผมไม่บอกผมก็ไม่ได้สังเกตพอคุณพูดผมก็วะ
1: คือปากก็ยังคือกินข้าวนอกบ้านไม่ได้คุณฟังคือซื้อก๋วยเตี๋ยวใช่ไหม
2: หลาย
1: เออซื้อก๋วยเตี๋ยวใช่ร้านที่บอกอ่ะเขากลับมาแล้วใช่ซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วที่แรกคิดว่าเออกินให้จบไม่ต้องมาล้างที่บ้านนะกินนั่งกินที่ร้านเอ๊ะตอนขึ้นรถไฟฟ้าเฮ้ยมันยังไม่สงบแล้วจะเคี้ยวแบบนี้กลัวคอนโทรลไม่ได้อ่ะแล้วมันจะดูเสียบุคลิก
2: มันไม่ง
1: ั้นเออเสียบุคลิกเอามาเสียบุคลิกคนเดียวดีกว่าเราไม่ควรจะเสียบุคลิกต่อหน้าคนในร้านก๋วยเตี๋ยวที่มันย้อยออกมาว่าพี่กวง
2: ใช่ครับ
1: มันไม่ได้อ่ะคือแบบมันยังอยู่อ่ะแล้วอยากรู้ว่าคนอื่นอ่ะเขาอยู่กันเท่าไหร่บางทีเราก็ต้องแชร์กันเรื่องแบบนี้แต่ไม่ได้มีอะไรถูกผิดป่ะ
2: ครับ
1: มันก็รู้ไว้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยคุณผู้ฟังก็บอกมาแต่ตอนนี้สิ่งที่อ้อมต้องบอกนะคะสำหรับใครที่เตรียมตัวที่จะเดินทางไปเที่ยวในช่วงวันหยุดหรือไปอยู่นะคะก็เราอยู่เมืองไทยเราก็คงเป็นห่วงถ้าเราได้ข่าวอันนี้นะ
2: คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้คุณเชษสันนะ
2: คร
1: ับแล้วก็มันก็เป็นข่าวแล้วแหละบอกว่ามีแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเกิดขึ้นที่เมืองคุมาโมโตะก็คือบริเวณเกาะคิวชูเนี่ยแหละนะคะคุณผู้ฟังถ้าเทียบเวลาก็จะเป็นบ่าย 2:28 นาทีเวลาไทยก็คือญี่ปุ่นเนี่ย 4:00 นกว่าๆถามว่าขนาดไหน 7.1 นะคะความลึกคือ10กิโลนะคะคุณผู้ฟังก็เหมือนกับที่เราเคยได้ยินข่าวตอนพม่าใช่ไหมปะตอนพม่านั่นก็ลึกเท่านั้นแล้วมันมาถึงบ้านเราของเขา7กว่าใช่ไหมถูกปะแล้วมันสะเทือนมาถึงเราเขาบอกว่ามันมีมุมที่กล้อง CCTV เนี่ยจับให้เห็นนาทีแผ่นดินไหวแล้วพอพี่กวงได้ดูที่ย่ำส่งให้ใช่ไหมที่พี่กวงเจอพอดูไปสักพักมันจะมีกลุ่มเราไม่รู้ว่ามันคือฝุ่นควันหรือมันคือฝุ่นที่เกิดจากการ
2: เขย่าแรงๆ
1: เขย่าแล้วมันมีอะไรตกหล่นหรือเปล่าเพราะดิฉันผู้ซึ่งอยู่ชั้นนี
2: ้
1: ตอนนู้นตกกราวเลยค่ะปูนตกแกรกๆๆอันนี้ก็เลยไม่แน่ใจเขาเลยบอกว่าตอนนี้มีคำเตือนสึนามิบริเวณทะเลอาริอาเกะ แล้วก็ทะเลตรงตะละแวกนั้นใครที่อยู่ฟุกุโอกะนี่ออกเสียงไม่ได้ฟุกุโอกะปากมันไม่ปากมันไม่ง่ายเลยอยู่ฟุกุโอกะใครอยู่ฟุกุโอกะซากะนางาซากิคุมาโมโตะเขาขอว่ายังไงให้ออกห่างจากชายฝั่งด่วนนะคะซึ่งบางคนเพิ่งวางแผนไปเที่ยวคุมาโมโตะ
2: จริงเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนกัน
1: เราจำคุมาโมงได้ไหม
2: ใช่น้องคุมาโมง
1: ไอ้เจ้าหมีดำอ่ะเจ้าหมีแดงที่แดงๆอ่ะแล้วไอ้หน้าขาวอ่ะเจ้าคุมาโมงเนี่ยนะคะก็คือเป็นสัญลักษณ์อันนึงเลยเป็นเพราะว่าเขาก็คือคนที่ทำให้เรารู้จักดีอ่ะถามว่าปราสาทคุมาโมโตะคนที่สายเที่ยวก็ไปเก็บอย่างเงี้ยเขาก็จะไปกันใช่ไหมคะเขาถือว่าเป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยที่สุดและสิ่งที่โดดเด่นก็คือกำแพงหินโค้งอะไรแบบเนี้ยก็ลองดูนิดนึงก็แล้วกันนะคะว่าคือถ้าไปอ่ะคือใช้ชีวิตยังคงใช้ได้อยู่เนาะชีวิตยังใช้ได้อยู่และญี่ปุ่นเขาก็มีระบบอะไรของเขาอ่ะแต่ว่าเวลาเขาให้เราดำเนินตามเราก็ต้องดำเนินตามนะนะคะก็แต่อันนี้มันไม่ได้ไปสะเทือนไปที่โตเกียวนะคะแต่อยู่ละแวกนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าในรายงานเนี่ยคลื่นสึนามิอาจจะสูงอาจจะนะคะถ้ามาจะมา17นาฬิกาแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันสูงก็จะสูง1เมตรอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง17นาฬิกาก็เทียบเท่ากับบ่าย3บ้านเราแต่ยังไม่มีข่าวเพิ่มเนาะ
2: ใช่ยังไม่มีครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆติดตามไปก็แล้วกันใครจะเดินทางก็ดูแลตัวเองค่ะหลายคนอาจจะพูดแค่ว่าแหมอยู่ที่ไหนบทชีวิตมันจะเกิดมันก็เกิดอันนั้นก็ไม่เถียงอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่เถียงแต่ระวังได้ระวังไว้ก่อนดูแลตัวเองกันนะคะคุณผู้ฟังอยากให้ทุกคนมีความสุขและก็ปลอดภัยค่ะ
3: สวัสดีวันอังคารใครว่าเราอ้วนตีปากเลยนะเราแค่มีพื้นที่ให้เธอรักเยอะมากต่างหากล่ะ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: เกษมสวัสดิ์กษัตรานฤบดีพระทรงศรีจักรีวงศ์มงคลสมัยพรเทวันดลมิ่งขวัญภูวนัยวิสิทธิ์ชัยไกรเกริกฟ้าทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซิมไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: นี่ๆแมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
11: 1 2 3 go
12: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
13: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารจวบจนปัจจุบันการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศพระประมุขและประมุขต่างถวายพระเกียรติยศสูงสุดยังความเรื่องปิติมาสู่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยที่เก็ตเมเจอร์
1: EFM Fandom Live
2: Amy Bonnie สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค
2: ่ะภารกิจสุดท้ายนะคะชื่อว่าประโยคนี้มีทำนองการใบแรกเป็นประโยคที่เราเตรียมมาให้1ประโยคหยิบได้ประโยคไหนให้เอาประโยคนั้นมาใส่ทำนองแล้วให้ร้องเป็นเพลง
4: คนเก่าก็ทำไว้ดีแต่เขาคนนี้ยินดีทำเพื่อเธอ
5: เฮ้ยหนูว่าประโยคดีวิ่งแรกแว่นวิ่งแรกฉบูก็ไม่สู้วิ่งแรกหนูหรอกค่ะ
2: พอเป็นแรปพี่เอมี่รักน้องวันนี้ที่สุดในโลก
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวพองพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
5: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อ28กรกฎาคม2569ส่วนที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ทำการยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และที่อุทยานการบินกองทัพอากาศดอนเมืองกรุงเทพมหานครกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานหน่วยบัญชาการอากาศโยธินทำการยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำหรับการยิงสลุดคือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือธงหรือบุคคลโดยทำการยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือดินไม่มีควันมีจำนวนนัดเป็นเกณฑ์ตามแก่เกียรติหรือสิ่งที่ควรรับการเคารพโดยการยิงสลุดถวายพระเกียรติในวาระสำคัญมีรากฐานและประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานและสืบทอดปฏิบัติต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเผยเตรียมประชุมกสทสัปดาห์หน้ารองรับรายชื่อผู้สอบผ่านบริสุทธิ์ 11,030 รายจอเอาผิดผู้สอบ 5,925 รายที่แก้คะแนนคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
7: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี68ว่ากระดาษคำตอบของผู้สอบกว่า 279,000 คนรวมทั้งที่สอบไปตั้งแต่เดือนธันวาคมปี68และส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภายหลังจากประกาศผลและบรรจุได้มีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,193 คนต่อมาภายหลังพบว่ามีการดำเนินการที่ไม่สุจริตไม่เป็นไปตามกระบวนการจึงได้ยกเลิกบัญชีนั้นและใช้บัญชีที่ถูกต้องแทนด้วยเหตุนี้ทำให้มีผู้สอบผ่านโดยสุจริต 49,000 กว่าคนและผู้ที่พบว่ามีการแก้ไขคะแนน 5,900 กว่ารายซึ่งจำนวนนี้มีทั้งที่สอบไม่ผ่านแต่แก้ให้ผ่าน 5,129 รายและผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะแก้คะแนนทำไมอีก790รายดังนั้นบัญชีทั้งหมดจะถูกประกาศใหม่ส่วนขั้นตอนต่อไปจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทในสัปดาห์หน้ากำหนดวิธีเกี่ยวกับกลุ่มคนแต่ละกลุ่มใหม่ทั้งกลุ่มที่สอบได้อยู่แล้วกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงจากคะแนนที่ต่ำไม่น่าจะได้บรรจุแต่บรรจุไปแล้วรวมประมาณ 5,000 กว่าคนและกลุ่มที่มีการแก้ไขคะแนนทั้งที่สอบผ่านว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปสำหรับผู้สอบแต่ละกลุ่มจากนั้นเรื่องจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกอกกลางพิจารณาซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะมีความชัดเจนหลังประชุมกสทสัปดาห์หน้ายศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเนื่องจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569

0: พื้นที่จังหวัดตราดบริเวณอำเภอบ่อไร่เขาสมิงคลองใหญ่และเมืองตราดและจังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอเขาคิดสกูดขลุงสอยดาวโป่งน้ำร้อนและเมืองจันทบุรี
1: พระวชิรเกล้าเกลิกฟ้าประชาสองพระทรงธรรมคันลองปกราชสืบสารปณิธานสร้างสำริดผลถวยราชพรั่งพร้อมเทิดไทยถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: 28กรกฎแก้วจอมพระไทยเฉลิมฉัตรพิพัฒน์สมัยผ่องแผ้วทรงเจริญพระชนชัยยศยิ่งล้ำเหยเกษมสุขสราญแพรวพรั่งพร้อมชัยพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย
8: Inspiration
5: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist of the Week
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
11: Number 19.

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ Playlist สำหรับวันนี้นะคะวันที่คุณผู้ฟังหลายคนหยุดบางคนก็ส่งข้อความบอกว่าฟังมาตลอดแต่ขอตอนนี้โดดไปเข้าโรงหนังก่อนนะคะสงสัยไปดู Odyssey ป่ะพี่กวงตอนนี้มันใครๆก็พูดถึงอะ
2: แต่ถ้าเข้าไปตอนนี้กว่าจะออกมาก
1: ี่โมง Liverpool Play ผีตักพระอ้อมจาก Odyssey เสร็จผีก็ตักพระอ้อมใส่เลย3ชั่วโมงป่ะ
2: 3ชั่วโมงครับ
1: แต่ชอบที่ Odyssey อะไม่สามารถไปเข้าที่ญี่ปุ่นตอนนี้ได
2: ้
1: อะโอดิซี่ไม่สามารถเข้าญี่ปุ่นตอนนี้ได้นะ
2: เหรอ
1: ใช่ค่ะคือไม่ได้ติดเงื่อนไขทางวัฒนธรรมหรือทางภาษาค่ะเพราะตอนนี้ชิคาว่าเขาเข้าอยู่อ๋อ
2: เขา
1: อิติคาว่าย
2: ึดครองโลก
1: ซึ่งน่าจะทำสถิติได้ดีเลยทีเดียว3วันนางน่าจะพันล้านแล้วอะไม่ใช่พันล้าน
2: อ
1: ะถ้าจำไม่ผิดนะแบบเกือบเขาบอกว่าเท่าไหร่นะ2-3 พันกว่าเยนอ่ะ2-3 พันกว่าล้านเยนอ่ะเขาเลิศอยู่โนแลนต้องปล่อยเสด็จพ่อต้องพัก
2: ต้องเลี้ยงให้เขา
1: ก็เขาจะมีไงมันเป็นคาแรคเตอร์บ้านเขาอ่ะคุณคิดเอาว่าบ้านไหนจะทำโคนันมา20 กว่าภาค
2: ถูกต้อง
1: แล้วทำมาทำแล้วทำอีกไปถึงว่าโคนันยังไม่โตได้อ่ะ
2: ใช่ครับ
1: โคนันสตาฟมาตั้งแต่เราวัยรุ่น
2: อ
1: ่ะถูกไหมเหมือนคินไดอิจิตอนนี้จบม.6แล้วยัง
2: ก็อยู่อย่างนั้น
1: คินไดจิจบม.6ยังไม่ห่วง
2: น่าจะยังนะ
1: น่าจะยังใช่ไหมคินไดจิเนี่ยยังไม่จบม.6คนนั้นก็ยังอยู่ป.1ป่ะ
2: ใช่
1: ไหมผ่านไปราวๆ10 กว่าปี20 กว่าปีองค์กรชุดดำก็ผมยาวเท่าเดิม
2: ใช่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของการ
1: กินยานั้น
2: อ
1: ะเพื่ออะไร
2: อะไร
1: และที่ปลอมตัวกันยิงไปยิงมาถูกป่ะ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากไปดูออดิซี่ไปเลยไปดูเพราะท่าทางมันจะต้องสนุกแน่ส่วนใครที่ชอบอ่านหนังสือเขาบอกว่ามันก็ไปด้วยกันได้
2: ใช่คร
1: ับ เชฟพี่กงดูยัง
2: ยังเลย
1: ยังแฮะน่าดูเนาะ
2: ใช่
1: แต่ยังไม่ได้พร้อมออกจากบ้าน
2: เราเนี่ยแล้วถ้าเราเลิกงานตอนนี้เราก็จะไปดู6 โมงสมมติดูแล้วอ่ะ6 โมงเย็น
1: คิดว่าไปตีแบดไง
2: จริงก็ประมาณนั้น
1: ก็จะคิดว่าไปตีแบดก็สัก3 ทุ่มก็เลิกแต่ถึงบ้าน4 ทุ่ม
2: กลัวอย่างเดียวกลัวหลับ
1: อ๋อกลัวหลับเราก็อย่าให้เหนื่อยเกินไปดิหรือว่าแอร์เย็น
2: จริงแล้วมันสบายอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไรพอเข้าโรงหนังนะชอบเคลิ้มอยู่เรื่อยเลย
1: อาจจะเป็นที่ความเหนื่อยยากจากการทำงานอาจจะนอนน้อยกลางคืนพอเจอแอร์เย็นๆเข้าไปปุ๊บก็หลับอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็แต่เราก็ต้องรักษามารยาทนะการเข้าโรงหนังอันหนึ่งต้องว่าหลับไม่มีใครติดหลับเนี่ยคนพร้อมเข้าใจแต่เข้าไปแล้วคุยข้อที่1 2เปิดโทรศัพท์และเช็คยิกมันกลายเป็นว่าฉันมีสิทธิ์แต่จริงๆแล้วมันเป็นมารยาทการใช้โรงหนังเหมือนกับรถไฟฟ้าค่ะเวลาตอนนี้มีคนเข้าใจกันไปเองเหมือนกันสำหรับอ้อมนะว่าคนไทยอ่ะใช้รถไฟฟ้าดีๆเราอ่ะเงียบอ้อมมองว่าคนไทยไม่ได้เงียบขึ้นคนเดียวไม่มีเพื่อนเพราะว่าเจอมาพอ2คนขึ้นไปปุ๊บ
2: เมาหมอย
1: แล้วก็ยืนห่างกันแล้วตะโกนคุยกัน
2: อ
1: ะแต่คนไทยนะแต่ยืนห่างกันด้วยแล้วทำไมไม่กระเถิบมาชิดกันแล้วคุยกันพอหงุมหงิมและอีกกลุ่มนึงก็มีอีก3-4 คนก็คุยกันเพราะฉะนั้นถามว่าคนไทยไม่คุยเหรอส่วนใหญ่ที่ไม่คุยมาคนเดียวกับถามว่าอีกแบบนึงคือคุยโทรศัพท์เพราะบนรถไม่ได้มีป้ายห้ามใช้โทรศัพท์
2: ใช่ใช่
1: มันก็มีการคุยโทรศัพท์ได้มันจะบอกว่าเขาผิดก็พูดไม่ได้เพราะไม่มีห้ามใช้ในขณะที่บางคนเปิดสปีกเกอร์จ้ะ
2: นี่แหละที่ผมมักจะเจอคุยไม่ค่อยเจอเปิดสปีกเกอร์บ่อยๆ
1: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องกลับไปตรงเวลาเราไล่ตำหนิชาติอื่นที่ทำไม่ถูกอันนั้นว่าดีแต่ในขณะเดียวกันชาติเราเองก็ต้องถามว่ามันมีกฎหรือเปล่าถ้ามันไม่มีทุกคนเข้าใจว่ามันไม่ผิดเราจะไปว่าเขาไม่ได้ถูกปะล่ะเพราะขอความร่วมมือ ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือได้ไหมล่ะถูกไหมแต่ถ้าบอลบอกว่าเป็นกฎมารยาทที่ใช้ร่วมกันอันนี้พึงปฏิบัติตามเอาว่าอันนี้ต้องเพราะบนรถไฟฟ้ามันจะมีแค่ห้ามสูบบุหรี
2: ่
1: กับรับประทานอาหารเท่านั้นนะคะก็เพราะฉะนั้นก็ลองดูว่ายังไงก็มันเป็นพื้นที่สาธารณะไม่ใช่มีแต่เราการใช้เสียงเอาว่าใช้ได้เรามีมนุษย์สัมพันธ์เรามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่ไปด้วยกันได้แต่แค่ต้องระมัดระวังเท่านั้นเองนะคะหรือเปล่ากวงก็เจอใช่ไหม
2: ใช่เจอแล้วบางทีที่เจอล่าสุดโมโหเลยอ่ะเพราะว่าพอเขาเปิดสปีกเกอร์เราก็จะได้ยินว่าเขาสนทนาเรื่องอะไร โมโหตรงคู่สนทนาเขาพูดไม่รู้เรื่อง
1: อ้าวปัญหาคือไปฟังของเขา
2: ไ
1: ปฟังของเขาและไม่ได้ดังใจ
2: แล้วทำไมไอ้คนนี้พูดไม่รู้
1: ปัญหาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาคุยเสียงดังนะคะเขาไอ้ปัญหาของไอ้กวงตาดกวงเนี่ยคือปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาคุยเสียงดังปัญหาคือไม่ถูกใจที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดไม่รู้เรื่อง
2: อธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกยังพูด
1: เนี่ยปัญหามันคนเดียวไม่ใช่ปัญหาที่เขาคุยกันเพราะฉะนั้นถ้าอีกฝ่ายหนึ่งคุยกันแล้วรู้เรื่องบางคนอาจจะแฮปปี้ก็ได้ว่าอ๋อได้มีส่วนร่วมในชีวิตของเขาก็แล้วแต่มุมมองของเราในแต่ละวันน่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปแปลกใจถ้ามีใครหันมาจึ๊กบ้างเขาอาจจะพยายามเตือนคุณอยู่ว่าเสียงที่คุณเปิดออกมามันอาจจะดังเกินไปไม่ได้มีใครอยากรู้เรื่องเพราะตอนนั้นตอนนี้ดิฉันก็มีความเศร้าอยู่ขอแชร์นิดนึง มีคนมาคงมาอยู่ในตึกเดียวกันใหม
2: ่
1: ถอดรองเท้าเดินอยู่ค่ะเป็นต่างชาติถอดรองเท้าเดินเข้าออกในลิฟต์อยู่ค่ะ ค่ะไม่ใส่รองเท้าและเปิดสปีกเกอร์ด้วยค่ะ ทำตัวไม่ถูกเลยค่ะไม่รู้จะแจ้งไปทางใครเลยค่ะ เลิศอยู่มันมีกฎมันไม่มีกฎเหรอเนาะเราเดินเปื่อยเท้าได้ก็โอเคเห็นไหมพอมันไม่มีกฎเราก็ต้องยอมรับความแตกต่างค่ะ
3: อังคารคลุมโปง X
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เอ๊ะคืนนี้วันอังคารหรือเปล่าอ้าวแต่คือไม่นี่มันคันคือนี่จะกันนะสิอังคารคุณโป่งกับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวเกือบออกเสียงไม่ได้เพราะปากยังคอนโทรลไม่ดี
3: อังคารคุณโป่ง X
4: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: สวัสดีวันอังคารลองออกไปนั่งเล่นในที่ใหม่ๆเพื่อจะได้เปลี่ยนบรรยากาศและได้เจออะไรที่ช่วยให้จิตใจได้ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารจวบจนปัจจุบันการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศพระประมุขและประมุขต่างถวายพระเกียรติยศสูงสุดยังความเรื่องปิติมาสู่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด
6: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
10: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับใหม่ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
11: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
9: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
12: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เมื่อคืนขอบคุณนะคะสำหรับคุณฝ้ายค่ะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มานั่งคุยกับเราตลอดเวลานะคะเมื่อคืนนี้นะคะตั้งแต่2ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มกับเวลาของใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรไปด้วยกันแล้วก็มีดีเจน้องว่านนะคะมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค่ะคุณสนใจอาชีพไหนไปหาได้เลยนะคะมีหลากหลายอาชีพที่มาเทิร์นโปรกับเราค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: แมทช์คนที่ใช่บายที่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: อพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: พ่อเนี่ยมีการติดพนันซึ่งไม่เคยติดต่อกันเลยนะครับเกือบ5ปี5เดือนที่แล้วนะครับคุณพ่อเนี่ยโทรมาหาผมว่าขอยืมเงิน 100,000 บาทได้ไหมผมก็เลยสละเงินครึ่งแสนนะครับอันนี้คือเงินก้อนสำคัญของผมก็คือก้อนที่ผมจะต้องต่อปริญญาโทแล้วพอมันถึงวันที่แบบว่าพ่อไม่คืนเงินจริงๆอ่ะผมก็แบบมันดิ่งมากๆผมควรจะจัดการกับความคิดยังไงดีผมต้องทวงคุณพ่อไหม
2: ความกตัญญูสำหรับคนติดพนันเนี่ยไม่ใช่การให้เงินถามว่าต้องทวงไหมควรจะทวงเพราะการทวงทำให้เขาไม่ขอก้อนใหม่ถ้าเกิดเขาจะขอก้อนใหม่ต้องยืนยันคำเดิมว่าต้องมีเงินก้อนเก่าก่อนคืนเราถึงจะให้ยืมก้อนใหม
0: ่พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ
6: Me kid, how you doing?

EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: FM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: อวัยวะสำหรับลัสนะคะ New Release ล่าสุดเมื่อกี้นี้กับขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: 1 2 3 go
0: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10 ตุลาคม 2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะมีสรุปข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจตลอดทั้งวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: ถึง31กรกฎาคม

0: สมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: เช้านี้ส่วนราชการประสบนิกรทั่วประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ส่วนที่กรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงเหล่าทัพยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานในพระองค์ www.royaloffice.tsถึงวันที่30กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569พระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญรัฐบาลเชิญผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งทบทวนสิทธิ์ชี้ช่วยตรวจพบข้อมูลสวมชื่อทะเบียนรถคาดเคลื่อนลดความเสี่ยงปัญหาภาษีและกฎหมายตามมาอนุทินโพสต์โซเชียลภาพสยบข่าวรอยร้าวโชว์ภาพ3คนเนวินอนุทินพิพัฒน์กอดหวานชื่นอนุทินบอกเป็นเรื่องภายในบ้านหลังมีคนปล่อยข่าวแตกแยกทั้งที่ไม่รู้ข้อมูลยันไม่มีปัญหากันไม่มีอะไรต้องเคลียร์พิพัฒน์เนวินย้ำคบกันมานานหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขเผยเลื่อนเจรจากลุ่มผู้เห็นต่างจากกันยายนนี้ไม่มีกำหนดหลังเหตุความรุนแรงในนราธิวาสได้ข่าวจากมาเลเซียเปลี่ยนตัวผู้อำนวยการอำนวยความสะดวกอย.แนะประชาชนเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานถวายแด่พระสงฆ์ช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชายึดหลัก3ตรวจก่อนเลือกซื้อทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์กทม.ลุยเชิงรุกสั่งตรวจเข้มสถานบริการสถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการสัปดาห์เดียวทะลุ 72%รวม865แห่งสั่งหยุดกิจการแล้ว79แห่งดราม่าข้ามชาติเหตุประทะระหว่างสตาฟชาวไทยกับแฟนคลับชาวจีนในงานมหากรรมนิยายนานาชาติ2026หลังสาวจีนอ้างถูกทำร้ายเกินกว่าเหตุขณะที่สถานทูตจีนโพสต์เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและดำเนินการเหมาะสมด้านผู้เข้าร่วมงานชาวไทยฟาดกับงัดหลักฐานโชว์สาวจีนแทรกคิวไม่ทำตามกฎสตาฟไทยเจรจาอยู่นานแต่ถูกเมินขณะพาตัวออกนอกพื้นที่สาวจีนยังยกเท้าถีบสตาฟชาวไทยจึงต้องล็อกตัวคุมสถานการณ์ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงหศักดิ์สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงย้ำให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายล่าสุด GMM TV แถลงจบดราม่าคู่กรณีเคลียร์ใจก่อนถอนแจ้งความปปส.เผยหารือทางการญี่ปุ่นคดีน้องเทียนถูกจับไอซ์ซุกซองกาแฟดำเนินคดี2ข้อหาย้ำเร่งสืบสวนตามหลักฐานโดยวันที่31กรกฎาคมนี้อัยการญี่ปุ่นเตรียมพิจารณาคดีขณะที่คดีลักลอบส่งไอซ์ซุกกระปุกมะขามเปียกยังอยู่ระหว่างการสืบสวนเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูของญี่ปุ่นวัดความรุนแรงเบื้องต้นได้ 7.1 ทางการต้องออกมาประกาศเตือนภัยสึนามิในหลายจังหวัดทั้งฟุกุโอกะซางะนางาซากิและคุมาโมโตะและระงับการสัญจรในหลายพื้นที่เป็นการชั่วคราวขณะที่มีภาพความเสียหายเกิดขึ้นแล้วในบางพื้นที
2: ่กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกา

0: นาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: โอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
5: 28กรกฎแก้วจอมพระไทยเฉลิมฉัตรพิพัฒน์สมัยผ่องแผ้วทรงเจริญพระชนชัยยศยิ่งล้ำเหยเกษมสุขสราญแพรวพรั่งพร้อมชัยพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: แค่รู้ได้ทำเพื่อใครเหนื่อยแค่ไหนใจก็สู
8: ้ Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
9: ้ EFM DJ Playlist by
10: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะแน่นอนนะคะสำหรับใครที่ขอเพลงมาก็ทยอยเปิดกันไปเมื่อถูกค้นพบค่ะตึงวันนี้มีคนถามว่าตอนประมาณชั่วโมงบ่ายสามอะค่ะพี่อ้อมเปิดเพลงอะไรไปอ้อมเปิดเพลงของจะเรียกว่ายังไงดีเป็นเพลงปีลึกนะคะที่ถูก cover โดยนักร้องปีปัจจุบันที่ยังเขาเรียกว่ายังมีซิงเกิลออกอยู่เรื่อยๆเป็นระยะนะคะถามว่าอ้อมเปิดของใครไปบ้างตอนนั้นอ้อมเปิดตอนเบรกสองเนี่ยอ้อมเปิดปฏิหารอันนี้พี่กบร้องเองใช่ไหมเป็นเวอร์ชันพี่กบอตุกรชอนเนี่ยจะเป็นเสียงน้องโรสแต่เวอร์ชันออริจินี่จะเป็นอปันไพบุญเกียรติเขียวแก้วนะคะเธอเหมือนรอบฉันเหมือนรอบเธอก็จะเป็นเวอร์ชันของสครับในขณะที่เจ้าของจริงๆจะเป็นพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบก็คือเฉลียงเฉพาะกิจอ่ะเพราะฉะนั้นเราเดาไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังว่าเราจะได้ยินเพลงเหล่านี้ผ่านคนรุ่นใหม่เมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดเราจะฟังออริจินอลกันแบบนี้ปีลึกจริงๆคุณผู้ฟังสามารถไปเจอกับพวกพี่ๆเขาได้นะคะวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้วันเดียวเท่านั้นที่พารากอนฮอลล์นะคะเรามีการกดบัตรกันไปเรียบร้อยแล้วที่ยังคงพอมีอยู่ให้คุณผู้ฟังได้ตัดสินใจนะคะเพราะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้วันลาก็ลังเลเอ๊ะหรือจะไปต่างประเทศดีวะเอ๊ะแต่เอายังไงดีนะอยู่ดูคอนเสิร์ตก็ดีเพราะตอนนี้ต่างประเทศก็ดูไม่แน่ไม่นอนอะไรกันอยู่เรื่องค่าตั๋วเครื่องบินมหรสพประเทศกรุงเทพนี่แหละดีแล้วนะคะแล้วแต่เลยค่ะมันมีความหลากหลายให้คุณได้เลือกหรือจะไปดูพี่อ้อยก็ได้บัตรมีหลายราคาสุกนี้แล้วนะคะที่จะกดบัตรไปด้วยกันพี่อ้อยนี่ก็หนึ่งรอบเท่านั้นเอมพาธีที่เรามีด้วยกันเอาไปใช้วันนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังเจอกันนะคะส่วนข้อความคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพูดคุยกันตามปกติได้นะคะแต่ตอนนี้อ้ําขอบอกเรื่องนี้ก่อนว่าถ้าคุณคนไหนกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินนะคะเพื่อปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้ดีๆนะคะธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระในที่นี้ไม่ต้องมีครบทุกอย่างนะคะคุณผู้ฟังมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่แจ้งไปก็พอถ้ามีครบทุกอย่างอันนี้ก็รวยมากนะคะก็ดีแล้วก็เอามาพิจารณาดูไล่ดูได้เหมือนกันเพราะธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ5,000 บาทต่อเดือนค่ะพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุดอยู่ที่ 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะถ้าท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้นะคะถึง30ธันวาคมนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะคุณสามารถโทรไปที่ GSB Contact Center 1115ได้เลยนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย
2: กอล์ฟกอล์ฟ
3: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: เมื่อทุกคนหยุดหมดนะคะก็จะเป็นเติ้ลพี่อ้อมพี่หอยจะมานั่งอยู่ตรงนี้คุณฟังไม่ต้องหยุดนะคะคุณหยุดอยู่แล้วตอนคืนก็แค่เปิดวิทยุขึ้นมาแล้วเจอกันพร้อมๆกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันอังคารก่อนมื้ออาหารลองดื่มน้ำเปล่าสักหนึ่งแก้วช่วยให้กินน้อยลงได้นะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆ
8: โปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
9: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
10: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
11: ในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเราเอง

0: ไรปะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: น้อมอธิษฐานจิตด้วยพักดีขอพระบารมีเกลือกล้าจตุรพิทธพรศรีสิริสวัสดิ์ดลทะอยู่คู่ฟ้าปกเกล้าปวงสยามด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ฟังที่วันนี้บางคนอาจจะไม่ได้หยุดนะคะเราก็มี EFM อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอยู่แล้วว่าใครจะหยุดหรือไม่หยุดนะคะเดี๋ยวอยู่ต่อช่วงของเซฟนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังเพลงยาวๆไปเหมือนเดิมเลยแล้วคืนนี้สำหรับใครที่ติดตามอังคารคลุมโปงเรายังมีอยู่กันตามปกติค่ะส่วนใครที่วางแผนไปไหนนะคะดูแลตัวเองเยอะๆแล้วก็เผื่อเวลาในการเช็คอินด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณมีต่อเครื่องยังไงดูสักนิดนึงว่าระยะเวลาในการต่อเครื่องเกตหรืออะไรอย่างเงี้ยคำนวณกันให้ดีๆบางทีมันอาจจะมีความผิดพลาดอย่างที่เราเองก็อาจจะนึกไม่ถึงคาดไม่ถึงได้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันระยะมันกระชั้นมากนักแล้วเราต้นทางดีเลย์ด้วยเอาใจช่วยให้ทุกคนสงบใจให้ได้ก็แล้วกันเพราะว่าเวลาต่อเครื่องถ้าเกิดว่าสัก2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงบางทีมันก็กระชั้นชิดอยู่เราก็คาดเดาไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้คุณผู้ฟังไม่ว่าคุณเลือกที่จะเดินทางไปไหนทำอะไรหรือจะนอนมองเพดานอยู่ที่บ้านเล่นๆก็ขอให้คุณทำด้วยความตั้งใจที่ตั้งใจจะทำมันนะคะแล้วมีความสุขในวันหยุดของคุณพรุ่งนี้เราเจอกันตามปกตินะคะใครอยากฟังกลิ่นฝนได้ฟังในช่วงนี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
4: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารจวบจนปัจจุบันการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศพระประมุขและประมุขต่างถวายพระเกียรติยศสูงสุดยังความเรื่องปิติมาสู่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6:00 นถึง 8:00 นเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Saleลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM News EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: 28กรกฎแก้วจอมพทัยเฉลิมฉัตรพิพัฒน์สมัยผ่องแผ้วทรงเจริญพระชนชัยยศยิ่ง

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
1: Number 14
2: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: เรียกว่าเข้าชาร์จเราไว้ไวหัวฟังครับ1งาน Single Hit ชั่วโมงนี้มากับอันดับที่14นะฮะจาก Paris of the Week สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนี่คือซิงเกิลที่ชื่อว่าคุณจะชอบผมไหมซึ่งเป็นซิงเกิลที่2แล้วนะครับจาก EP อัลบั้มใหม่ของ Serious Bacon ที่ชื่อว่า Adventure Time นั่นเองซึ่งเอาจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นซิงเกิลโซโล่เพลงแรกเลยนะฮะของพี่เมือง Serious Bacon ที่ได้น้องกรจากวง Proxy เนี่ยมาฟีเจอริงแล้วก็มาโซโล่กีตาร์แบบสนุกๆในเพลงนี้ด้วย
1: EFM Playlist of the Week
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
1: ์ EFM DJ Playlist by
0: DJ So Safe ครับ

เติมความหวานกันหน่อยนะฮะต้นชั่วโมงของเราด้วย2งานจากพี่โบเมลดานนะครับแนะนำให้เป็นแฟนเราก่อนหน้านี้ก็มีงานจากNono Persesมาด้วยเม้นหยอกๆนะครับรวมไปถึงซิงเกิลย้อนวัยนะครับ Perhaps Love นั่นเองจากพี่ไอซ์รันยู X กับพี่โรสซิรินทิพย์มาฝากกันในช่วงเย็นนะครับสวัสดีวันอังคารกันด้วยวันหยุดแต่เรายังมาอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟัง DJ Paris อยู่กับโซเซฟนะครับดูแลกันช่วง 18:00 นถึง 20:00 นเลยชั่วโมงนี้รับไม้ต่อจากพี่อ้อมนะครับอยากฟังเพลงไหนในช่วงวันหยุดส่งมาฝากกันได้เลยคุณผู้ฟังครับเอาจริงๆวันนี้เนี่ยผมตื่นมาด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นวันหยุดจริงๆแล้วก็นั่งดูซีรีส์แบบตั้งแต่6โมงเช้าอ่ะยาวนานมากเชื่อว่าก็ต้องมีคนที่แบบว่าฟีลลิ่งคล้ายๆผมอ่ะคือตื่นมาแล้วเป็นสิ่งที่พอเป็นวันหยุดแล้วรู้ว่ามันจะต้องหยุดแบบต่อเนื่องเนี่ยเราจะพยายามหาแอคทิวิตี้ที่รู้สึกว่าเออผ่อนคลายได้ยาวนะผมดูเอเจนต์คิมอ่ะซีรีส์เกาหลีที่มันเหมือนเป็นฟีลของแบบสายลับเกาหลีที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วต้องไปช่วยลูกสาวอ่ะโอ้โหดูนะ6โมงเช้าฟังจนถึงบ่าย2 ดูอะไรขนาดนั้นไม่รู้นะฮะแต่ชั่วโมงนี้มาทำงานอยู่เพื่อนกูฟังนะครับอยากฟังเพลงไหนส่งมาฝากกันได้เลยที่แอปพลิเคชัน 8 Time ฟังฟินนะ

ซิงเกิลจากพี่พี่เพรกาวนะครับหยิบเอาเพลงที่ชื่อว่าสารภาพมาฝากกันคุณผู้ฟังเร็วๆนี้ผมเห็นว่าเพรกาวกำลังจะมีคอนเสิร์ตครบรอบ11ปีด้วยนะผมเห็นแล้วก็แบบคิดถึงมากสมัยแบบวัยเรียนอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าถ้าเป็นงานโรงเรียนที่มีวงดนตรีมาเล่นน่ะก็จะเป็นฟิลของพี่พี่เพรกาวเยอะมากในรุ่นผมนะฮะก็พี่ๆเขาสัญญาด้วยว่าจะเล่นทุกเพลงทุกอัลบั้มเลยนะครับ23สิงหาก็ไปสนุกกันได้ที่ Rido Connect เลยนะครับส่วนเซอร์ไพรส์ที่มากกว่าเพลงกาวเนี่ยแน่นอนว่าเป็นสำหรับคนรักรถนะฮะสำหรับคนที่กำลังมองหารถยนต์คันใหม่ที่คุณภาพแล้วก็โปรโมชั่นดีๆเลยกับ Mazda Mid-Year Surprise นะครับเซอร์ไพรส์ใหญ่ออกรถใหม่กับ Mazda เนี่ยค่าน้ำมันฟรีไปเลยวันนี้ถึง31กรกฎาคมปีนี้นะครับรับข้อเสนอ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์นะครับมีอะไรบ้างเซอร์ไพรส์แรกเลยก็คือฟรีนะครับบัตรน้ำมันมูลค่าสูงสุดเนี่ย 30,000 บาทเลยเซอร์ไพรส์ที่2ก็คือส่วนลดสูงสุดนะฮะอยู่ที่ 240,000 บาทนะครับส่วนเซอร์ไพรส์ที่3ก็ฟรีไปเลยกับกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition นะครับมูลค่า 2,500 บาทยังไม่หมดเซอร์ไพรส์ได้อีกนะฮะเจ้าของรถ Mazda และครอบครัวเนี่ยรับส่วนลดเพิ่มอีกสูงสุด 20,000 บาทนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆวันที่1กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมนี้นะครับพบกับข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์กับ Mazda Mid-Year Surprise นะครับทดลองขับแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่โชว์รูม Mazda ทั่วประเทศเลยหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของเขาได้นะครับที่ www.mazda.co.th นะครับส่วนเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดจ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารจวบจนปัจจุบันการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศพระประมุขและประมุขต่างถวายพระเกียรติยศสูงสุดยังความเรื่องปิติมาสู่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด
4: เกษมสวัสดิ์กษัตรานฤบดีพระทรงศรีจักรีวงศ์มงคลสมัยพรเทวันดลมิ่งขวัญภูวนัยวิสิทธิ์ชัยไกรเกริกฟ้าส่งพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
8: อ Airtime Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
9: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
10: กินโน้ตสปูน
7: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
10: กินโน้ตสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน้ตสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
11: กินโน้ตสปูน
12: สวัสดีวันอังคารลองแบ่งเงินเป็นส่วนๆสำหรับใช้จ่ายแบ่งออมแล้วลงทุนดูนะครับจะช่วยให้การเงินมั่นคงขึ้นเยอะเลยนะ
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ

EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: ผมว่าหลายคนอาจจะคุ้นเพลงนี้หูฟังหรือบางทีอาจจะร้องตามกันได้เลยนะนี่คืองานที่ชื่อว่าไม่มีสิ่งไหนนะครับที่เป็นซิงเกิลรีเมคของน้องวงแดมนั่นเองที่ก่อนหน้านี้ออริจินอลต้องย้อนกลับไปเกือบ20ปีเลยหูฟังโดยสตูดิโอโตโมนะฮะที่ทำเพลงนี้เอาไว้นะครับความพิเศษของเพลงนี้ก็คือน้องๆวงแดมเนี่ยเขาตีความใหม่ด้วยเรียบเรียงใหม่นะฮะแถมเป็นไม่มีสิ่งไหนที่ไม่น่าเชื่อมีท่าเต้นน่ะโอ้มีท่าเต้นด้วยนะฮะแล้วก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเพลงอยู่ในท่าเต้นด้วยใครอยากเห็นไม่มีสิ่งไหนในแบบฉบับของแดนซ์เนี่ยสามารถเข้าไปดูกันได้ที่ช่องของ XOXO Entertainment เลยนะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
1: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Editionเซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31 กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda กิน

0: ิมโนะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกิมโนะ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า 8 โมงถึง 10 โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: พออยหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
2: แฉข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
3: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: 28กรกฎแก้วจอมพทัยเฉลิมฉัตรพิพัฒน์สมัยผ่องแผ้วทรงเจริญพระชนชัยยศยิ่งล้ำเหยเกษมสุขสราญแพร้วพรั่งพร้อมชัยพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: มองปัญหาให้เป็นแค่ก้อนหินสะดุดได้แต่หยุดเราไม่ได
8: ้ Inspiration
9: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
10: ้ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
12: Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: BFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: 30กรกฎาคมนี้นะกูฟ

0: พฤหัสสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาต้อนรับ2หนุ่มจากซีรีส์อลุงรุ่งด้วยกันนะครับ The Edge of Horizon นะครับน้องอินแล้วก็องศาที่บอกว่าน่าจะมา EFM Phantom Live เนี่ยครั้งแรกเลยนะเท่าที่ผมจำได้นะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องๆไม่ว่าจะเป็นตัวของซีรีส์หรือว่าพาน้องๆเล่นเกมตามแบบฉบับของ Phantom Live ด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะสำหรับกิจกรรมของ Fandom Fan Fiction Imagine นะครับที่เปิดโอกาสให้กับแฟนๆหรือว่าไรเตอร์บ้านอินกับองศาเนี่ยได้ลองจินตนาการนิยายที่เหมาะกับ2หนุ่มมากที่สุดนะฮะ5นิยายที่โดนใจเนี่ยจะได้รับเป็นของรางวัลพร้อมกับลายเซ็นของ2หนุ่มด้วยนะครับวันนี้ปิดเที่ยงคืนนะรายละเอียดเข้าไปดูกันได้ที่ X ของ EFM Station เลยขอบคุณด้วยสำหรับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทจ้ะ
1: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ So Safe ครับ
0: ชั่วโมงนี้เนี่ยผมจะบอกว่าเรามีข่าวดีคุณผู้ฟังโดยเฉพาะพ่อแม่หมานะฮะต่างๆที่รักน้องสุดหัวใจแล้วก็เหล่ายูเซอร์ทั่วทั้งประเทศไทยห้ามพลาดเลยนะฮะกับกิจกรรมล่าสุดที่พาทุกคนไปพบกับหนุ่มๆวง Proxy ศิลปินบอยกรุ๊ปนะฮะทีป๊อปที่จะมาปรากฏตัวในฐานะพรีเซนเตอร์ของอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอย่างเป็นทางการครั้งแรกด้วยนะฮะในงานที่ชื่อว่า Pet Expo Championship 2026นี้นะครับปากวันรอไว้เลยนะครับวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนี้ก็คือศุกร์นี้นี่แหละที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับนอกจากจะได้ช็อปสินค้าโปรโมชั่นจัดเต็มเพื่อสัตว์เลี้ยงตัวโปรดแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมสนุกๆนะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์ภายในงานให้ร่วมลุ้นกันด้วยนะครับสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขการร่วมสนุกได้ที่เพจ Facebook นะครับพิมพ์ไปเลยว่า Smart Heart Thailand นะครับอาหารสุนัข Smart Heart ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีมีสารอาหารครบถ้วนนะครับแล้วก็ความอร่อยที่ถูกใจน้องหมาตรงกับสโลแกนที่ว่าความอร่อยดีๆต้องสมาร์ทฮาร์ทเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราลาชั่วโมงเรดิโอเร็วหน่อยนะคุณฟังประมาณสัก 19:20 นะครับเดี๋ยวจะส่งเข้าสู่พิธีถ่ายทอดเสียงนะครับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาด้วยนะครับที่ท้องสนามหลวงกันในช่วงประมาณสัก 19:20-25 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมี2เพลงปิดท้ายชั่วโมงด้วยกันส่วนใครที่อยากฟังเพลงต่อเนื่องก็มาต่อกันได้เลยทางออนไลน์ของเรานะครับแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ airtime.live/efm จ้ะ

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ SoSafe ครับ
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลีย
2: การถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
3: สวัสดีครับท่าน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับเพื่อรับฟังในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครบ74พรรษานั่นเองครับในส่วนของกำหนดการซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นโดยตามกำหนดการแล้วเมื่อประธานคือท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงในขณะที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจและภาคประชาชนต่างๆนั้นได้ยืนประจำจุดต่างๆไว้พร้อมแล้วทั้งในส่วนบนเวทีและด้านล่างเวทีนะครับซึ่งในส่วนผู้ที่เป็นผู้ที่ได้ถือโคมเทียนไว้ในมือในส่วนด้านล่างเวทีก็จะหันหน้าเข้าสู่เวทีหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีกลางนะครับเมื่อจัดแถวไว้พร้อมแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งในส่วนของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาตั้งแถวทั้งในบนเวทีและด้านล่างเวทีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมๆกับประธานในพิธีคือท่านนายกรัฐมนตรีครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาในส่วนของเสาหลักของการบริหารประเทศทั้ง3ส่วนนะครับก็คือทั้งฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติคือประธานรัฐสภาและฝ่ายตุลาการคือประธานศาลฎีกาก็จะทำการวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินครับหลังจากที่วางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีครั้งนี้ก็จะถวายธูปเทียนแพคือเปิดกรวยกระทงดอกไม้เมื่อเปิดกรวยกระทงดอกไม้เรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีและผู้ที่ร่วมพิธีทั้งหมดหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีนั่นเองครับหลังจากที่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ที่ยืนอยู่บนแถวประจำจุดบนเวทีและด้านล่างเวทีได้ร่วมกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วดนตรีก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับเมื่อจบแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาหวนจะหันหน้าออกสู่ผู้เข้าร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนผู้เข้าร่วมพิธีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากนั้นแล้ว นายกรัฐมนตรีก็จะนำร้องเพลงสดุดีจอมราชาเมื่อร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบแล้วพร้อมๆกันดังในส่วนของประธานท่านนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมดนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวนำหลังจากร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบทุกท่านแล้วก็จะกล่าวนำด้วยคำว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งด้วยกันเป็นอันเสร็จพิธีในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับในส่วนของการจัดเวทีด้านบนเวทีนั้นก็จะจัดเวทีด้วยโดยที่จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ตรงกลางของเวทีในพระบรมฉายาลักษณ์นั้นด้านบนสุดของพระบรมฉายาลักษณ์จะเป็นพระปรมาภิไธยย่อวปรนะครับและด้านล่างของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นตราครุฑเป็นตราแผ่นดินประจำพระองค์นั่นเองครับส่วนทางด้านปีกขวาเมื่อเราหันหน้าเข้าเวทีปีกขวาจะประดับไปด้วยริ้วธงประจำพระองค์เป็นธงพระปรมาภิไธยพื้นสีเหลืองอักษรตรงกลางพระปรมาภิไธยวปรครับส่วนด้านฝั่งซ้ายของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นริ้วธงชาติไทยครับนี่คือการจัดแบ่งเวทีซึ่งก่อนหน้านี้จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆได้ร่วมกันวางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินไว้ประดับทั้งในฝั่งของปีกซ้ายของเวทีและปีกขวาของเวทีโดยมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ตรงกลางตอนนี้ได้มีผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและจัดแต่งต่างๆไว้ครบเรียบร้อยแล้วครับ
0: ท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:00 นณบริเวณท้องสนามหลวงโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน175รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะส่วนในภูมิภาคทุกจังหวัดก็จัดพิธีเช่นกันณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็จะพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในช่วงเวลา 8:00 นบริเวณท้องสนามหลวงนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากประกอบไปด้วยประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่านะคะที่มาร่วมพิธีเมื่อช่วงเช้านี้และทางนี้นะคะก็เชิญชวนลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ที่ www.ocsc.go.th นะคะซึ่งสามารถเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณได้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณท้องสนามหลวงในช่วงเวลา 17:30 นาทีนะคะก็มีผู้เข้าร่วมพิธีที่จะถวายผ่านพุ่มนะคะในช่วงเมื่อเวลา 17:30 นาทีค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะพร้อมกันบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อที่จะรอจุดเทียนค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเพื่อทูลเกล้าถวายบริเวณที่โดยปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร 601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งในวันพุธที่29กรกฎาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยนั้นได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลด้วยค่ะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศนั้นก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามความเหมาะสมต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังสำนักพระราชวังนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะและสำนักพระราชวังก็ยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่26กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่30กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะ
5: ค่ะท่านผู้ฟังคะนับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทรงราชสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะแค่ชาวไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติที่ได้มีโอกาสเข้ามาพึ่งพาอาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารก็ล้วนแล้วแต่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ทรงครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น10โครงการนะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์และคลองแสนแสบโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวจังหวัดนครสวรรค์โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น47แห่งทั่วประเทศค่ะยังมีโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการพัฒนาบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์โครงการพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเปรมประชาวนารักษ์ณพื้นที่ถนนกำแพงเพชร6แนวขนานคลองเปรมประชากรซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะได้พัฒนาพื้นที่จำนวน1ขออภัยค่ะจำนวน10ไร่ให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนทั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะ ซึ่งสายน้ำแห่งชีวิตที่มิได้หมายถึงแค่เพียงสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงสายน้ำแห่งพระราชฤทัยจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันและมั่นคงยั่งยืนในอนาคตสืบไปค่ะ
0: ท่านผู้ฟังคะโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเสียสละเวลาแรงกายและสติปัญญาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นการขุดลอกคูคลองเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในชุมชนต่างๆทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904ร่วมจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทางนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบายและสมพระเกียรติในระยะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่ชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตขยายสู่พื้นที่โดยรอบของประเทศไทยในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปค่ะ
4: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วยังมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้นะครับโครงการที่ชื่อว่ากิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับกรุงเทพมหานครภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับนอกจากมีโครงการนี้แล้วซึ่งกิจกรรมต่างๆตอนนี้จัดขึ้นบริเวณป้อมมหาการนะครับสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับและยังมีโครงการตามรอยพระราชดำริรัชกาลที่10เพื่อปวงประชาร่มเย็นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นซึ่งถือว่าหลายทศวรรษมาแล้วนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพระราชดำริที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงริเริ่มด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติ ก่อเกิดประโยชน์และก็สร้างสุขแก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยครอบคลุมในทุกด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านการศึกษาด้านสังคมด้านการเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนด้านการทหารและความมั่นคงของประเทศชาติและแน่นอนที่สุดครับจะมีโครงการที่พอจะยกตัวอย่างให้พี่น้องได้รับฟังอย่างเช่นโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับโครงการนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรที่เริ่มมีความตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ำได้2ล้านลูกบาศก์เมตรโดยส่วนราชการในจังหวัดพิจิตรภายใต้กระทรวงมหาดไทยได้รับสนองแนวพระราชดำริตามพระบรมราโชบายร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาผ่านการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่บึงสีไฟให้สวยงามและก็ทั้งยังพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการนี้ในวันที่23มีนาคม2567นั่นเองครับและในปัจจุบันนี้นั้นบึงสีไฟครอบคลุมพื้นที่รวม 5,390 ไร่สามารถกักเก็บน้ำได้ 12.64 ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างเลยทีเดียวนะครับสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการประมงและการอนุรักษ์ระบบนิเวศอีกทั้งยังเป็นสถานที่เพื่อการกีฬาการท่องเที่ยวนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจที่มีเส้นทางจักรยานระยะทางกว่า 10.28 กิโลเมตรและก็ยังประกอบด้วยสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถและสนามพัมซึ่งได้พระราชทานชื่อไว้ว่าสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขมีความหมายว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายนี่คือโครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับนอกจากนั้นยังมีโครงการอย่างเช่นโครงการแม่ขาโมเดลสำหรับโครงการแม่ขาโมเดลนั้นมีต้นกำเนิดจากดอยสุเทพดอยปุยไหลลงสู่ลำห้วยในอำเภอแม่ริมซึ่งก็หลอมรวมกับลำน้ำอีกหลายสายนะครับกลายเป็นคลองแม่ขาที่เป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเชียงใหม่ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปิงรวมความยาวกว่า31กิโลเมตรเลยทีเดียวครับและด้วยการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ตลอดหลายศตวรรษทศวรรษหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำให้คลองแห่งนี้กลายเป็นจุดรับน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนชุมชนโรงแรมตลาดและก็สถานประกอบการต่างๆด้วยนะครับทำให้แม่น้ำนี้นั้นเน่าเหม็นและก็คลองตื้นเขินด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่ใจดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองที่ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงคูคลองให้กลับมาสวยงามเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแหล่งน้ำโดยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดทำแผนแม่บทคลองแม่ขาพุทธศักราช2561ถึง2565ครับที่มีวิสัยทัศน์นั่นก็คือคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขหรือแม่ขาโมเดลนั่นเองนะครับก็เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ขาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นช่วยให้น้ำไหลเวียนตลอดทั้งปีแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมต่างๆให้สวยงามเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและที่สำคัญก็คือให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วม และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้หลังมีการพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ขาเรียบร้อยแล้วนอกจากชาวบ้านผู้อาศัยริมสองฝั่งคลองแม่ขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วคลองแม่ขาแห่งนี้เองก็ยังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ใครๆมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเช็คอินที่คลองแม่ขาแห่งนี้ครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาตามเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำลำคลองและสายน้ำด้วยนะครับแล้วล่าสุดนี้ที่มีการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายก็เป็นการพัฒนาสายน้ำที่มารวมตัวกันณบริเวณป้อมมหาการก็คือคลองแสนแสบนะครับคลองเปรมประชากรและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์จะไหลมารวมกันที่จุดป้อมมหาการจึงเกิดการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคลองทุกสายน้ำให้มีความน่าอยู่ร่มเย็นและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองครับ
5: ค่ะก็ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในการเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569อย่างที่คุณบุญมาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไปกันได้ที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและนอกจากนี้ก็ยังมีอีก4จุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือบริเวณคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะณที่แห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ชมงานศิลปะการแสดงและจำหน่ายงานคราฟต์นะคะยังมีงานเทศกาลย่านหนังสือการจำหน่ายหนังสือมือสองยังมีชุมชนริมคลองที่จะมาร่วมกันออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะแล้วก็ยังมีการแสดงบนเวทีด้วยที่บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกา30นาทีนะคะและจุดที่2นั่นก็คือคลองหลอดวัดราชนัดดาซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีโซนของดี50เขตนะคะซึ่งก็จะเป็นร้านค้าประเภทสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพของใช้ของฝากของที่ระลึกเสื้อผ้าโอท็อปบางกอกแบรนด์นะคะแล้วก็ยังมีโซนกินดีร้านอาหารของดีของ50เขตในราคาย่อมเยานะคะยังมีการแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรีเปิดหมวกในช่วงเย็นนอกจากนี้ก็ยังมีการให้บริการและช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและประชาชนทั่วไปอย่างเช่นการตรวจสุขภาพการฝึกอาชีพบริการทะเบียนราษฎร์เช่นการทำบัตรประจำตัวประชาชนบริการจัดหางานและการแนะนำสิทธิและบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงานนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือถนนคนเดินคลององอ่างนะคะที่นี่ก็จะมีร้านดังเยาวราชอย่างเช่นหอยจ้อปูทองเยาวราชลอดช่องสิงคโปร์ไอติมถั่วตัดผักชีนะคะที่นี่ก็จะมีการจำหน่ายและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมประเภทประกวดวาดภาพฝาผนังนะคะการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยชุมชนริมคลองค่ะยังมีการแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นที่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัยนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนค่ะสำหรับคลององอ่างนะคะและนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนะคะสำหรับคลองพดุงกรุงเกษมค่ะที่นี่นะคะยังมีของกินค่ะจากตลาดนางเลิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เป็ดรุ่งเรืองบะหมี่เป็ดสอรุ่งเรืองขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อนางเลิ้งนะคะและนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการแข่งเรือเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งจัดแข่งขันไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนอกจาก ากนี้ก็ยังมีการแสดงบนเวทีที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละค่ำคืนมาให้ได้ชมกันนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
4: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้มีการเรียกให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในพิธีในวันนี้นะครับได้ยืนประจำจุดที่ยืนบนเวทีเรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานในพิธีคือนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพร้อมด้วยผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็ยืนประจำจุดที่ยืนของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานมาถึงพร้อมภริยาและเข้าสู่ขั้นตอนพิธีการลำดับต่อไปนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังคะการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นได้บันทึกในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทโดยร้อยตรีประเสริฐบัวงามอดีตหัวหน้าศูนย์สาธิต1หุบพงษ์ได้บันทึกไว้ในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทว่าการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชปี2520ข้าพเจ้าได้พาข้าราชการแต่งกายเต็มยศและประชาชนแต่งกายสุภาพสวยงามมาในงานพิธีตักบาตรและเลี้ยงพระเช้าที่สหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงพระเจริญโดยกล่าวว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลอุดมฤกษ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพมาเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมทำให้พวกเราได้มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่งมีความสุขทั่วหน้าจึงขออวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดทั่วกาลนานเทอญเมื่ออส.ในหุบกระพงได้รับฟังดังนั้นก็มีความปลาบปลื้มใจและมีความประสงค์จะจัดพิธีถวายพระพรขึ้นในตอนกลางคืนด้วยเนื่องจากยังมีชาวบ้านที่ต้องการเข้ามาร่วมถวายสดุดีด้วยแต่จำเป็นต้องไปทำงานในเรือกสวนไร่นาในช่วงเช้าจึงได้มาขอร้องให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นหัวหน้าสวนสาธิต1หุบกระพงให้ไปเป็นประธานในพิธีด้วยโดยกล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับคำเชิญแล้วก็มาคิดว่าสถานที่จัดงานที่หน่วยอส.นั้นเวลากลางคืนก็มืดนักเพราะว่าไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงจึงได้สั่งให้อส.ทุกคนลูกเสือชาวบ้านรวมทั้งประชาชนทั้งหลายนั้นที่มาในงานให้นำเทียนไขมาด้วยคนละเล่มโดยได้จุดเทียนไว้ที่แท่นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดแสงสว่างสวยขึ้นครั้นในเวลา20นาฬิกาข้าพเจ้าได้สั่งให้ทุกคนจุดเทียนขึ้นพร้อมกันแล้วก็ได้สั่งรวมพลเมื่อพร้อมกันจึงได้กล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสร็จแล้วก็ได้พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหนึ่งจบและพากันเวียนเทียนประทักษิณารอบพระบรมฉายาลักษณ์3รอบส่วนอส.ก็ได้วิทยุรายงานแจ้งเรื่องการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเข้าสู่สำนักพระราชวังณพระราชวังไกลกังวลเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับทราบเป็นระยะระยะจบจนพิธีนั้นนับเป็นครั้งแรกที่ริเริ่มเวียนเทียนแล้วก็เริ่มมีพิธีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเกิดขึ้นที่ศูนย์สาธิตที่1หุบกระพงค่ะ
4: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่การเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ศูนย์หุบกระพงหนึ่งนั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราช2569แล้ว49ปีเกือบ50ปีแล้วนะครับปีหน้า2570ก็จะครบ50ปีในการที่ตั้งแต่วันริเริ่มกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานตั้งแต่รัชกาลก่อนเลยทีเดียวครับการที่ ประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมองค์กรต่างๆภาคธุรกิจต่างๆร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้เป็นการแสดงออกถึงว่ากิจกรรมนี้นั้นเป็นการแสดงออกและแสดงความจงรักภักดีแด่สถาบันหลักของชาติหนึ่งในสถาบันหลักของชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมาตั้งแต่ยุคโอ้ก่อนปู่ย่าตาทวดของเราก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ก่อกำเนิดมีความเป็นประเทศไทยขึ้นมาเราก็จะมีสถาบันหลักของชาติแน่นอนแล้วคือชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ตั้งแถวประจำจุดที่ยืนทั้งบนเวทีและด้านล่างเวทีโดยผู้ที่ประจำจุดยืนบนเวทีนั้นในขณะนี้จะหันหน้ามาทางผู้ชมนะครับมาทางผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีส่วนผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็จะถือโคมเทียนหันหน้าเข้าหาเวทีคือหันหน้าเข้าหากันระหว่างผู้ที่ตั้งแถวยืนบนเวทีและด้านล่างเวทีนั่นเองครับ
6: ค่ะขณะนี้นะคะบริเวณท้องสนามหลวงนะคะก็ประกอบไปด้วยข้าราชการรัฐวิสาหกิจพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงประชาชนจิตอาสานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเป็นอีกหนึ่งคำขวัญที่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาไว้นะคะซึ่งสำหรับความหมายของจิตอาสาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับพ.ศ. 2542นั้นก็ได้ให้ความหมายของจิตอาสาไว้นะคะว่าจิตเป็นคำนามหมายถึงใจสิ่งที่มีหน้าที่รู้คิดและนึกคำว่าอาสาเป็นคำกริยาหมายถึงเสนอตัวเข้ารับธรรมดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุขที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญ

0: และสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆค่ะและสำหรับจิตอาสาตามพระราโชบายนั้นแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะและสำหรับจิตอาสาพัฒนานั้นนะคะก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขนะคะและอื่นๆซึ่งก็แบ่งตามภารกิจเป็น8กลุ่มงานดังนี้นะคะนั่นคือจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิการขุดลอกคูคลองการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของศาสนสถานหรือสถานที่สาธารณะการจัดเก็บผักตบชวาการปลูกต้นไม้รวมถึงการพัฒนาโครงการต่างๆที่สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่นำความรู้ทางด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่นะคะและถ่ายทอดเพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อไปค่ะยังมีจิตอาสาฝ่ายกิจกรรมนะคะการแสดงและนิทรรศการซึ่งหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงและมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาอย่างเช่นกิจกรรมการแสดงดนตรีบริเวณลานพระราชวังดุสิตการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวงานมหาสงกรานต์ตำนานไทยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุขซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์พยาบาลรวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพค่ะยังมีในส่วนของจิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูลนะคะซึ่งก็จะหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ให้คำแนะนำและคำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาและสุดท้ายนั่นคือจิตอาสาฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุนนะคะซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยจัดหาหรือบริการอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานทั้งยังมีจิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรนะคะซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจิตอาสาพัฒนาค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีจิตอาสาภัยพิบัติได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากสาเหตุอื่นๆนะคะที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรวมและการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยเป็นต้นนี่คือจิตอาสาภัยพิบัตินะคะและจิตอาสาสุดท้ายนั่นก็คือจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะจิตอาสาเฉพาะกิจก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆนะคะเป็นการใช้กำลังคนจิตอาสาร่วมปฏิบัตินะคะกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานทั้งการเตรียมการการเตรียมสถานที่และการฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ยังมีพี่น้องประชาชนจิตอาสานะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะ
1: านผู้ฟังครับใน

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านบนเวทีได้ยืนประจำจุดยืนแถวต่างๆเรียงลำดับกันไปลดหลั่นกันไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยเต็มเวทีเรียกว่าอยู่ในความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีครบแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของบนเวทีนั้นเป็นส่วนของตัวแทนจากภาครัฐกระทรวงทบวงกรมต่างๆผู้บริหารนั่นนะครับในชุดปกติขาวสวมหมวกปลอกแขนไว้ทุกสีดำนะครับแล้วก็ในมือก็จะถือโคมเทียนด้วยนะครับส่วนด้านล่างนั้นก็จะมีภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็ยังมีราชการบางส่วนก็จะยืนอยู่ที่ด้านล่างด้วยเหมือนกันนะครับโดยในส่วนด้านบนเวทีผู้บริหารต่างๆนั้นที่อยู่บนเวทีก็จะหันหน้ามาหาผู้ชมที่อยู่ด้านล่างส่วนด้านล่างผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีนั้นก็หันหน้าเข้าหาเวทีเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์นั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งหลายครับสำหรับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำต่างๆมากมายเลยทีเดียวทั้งแม่น้ำทั้งคูคลองและแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะครับแล้วก็ยังมีโครงการ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับแล้วก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่นอีกเช่นโครงการเกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษาคือโครงการครูกอขอแล้วก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในการเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยภริยาได้มาถึงบริเวณงานแล้วนะครับและก็ได้ยืนเข้าประจำจุดพร้อมกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเรียบร้อยแล้วและก็บนเวทีในขณะนี้ต่างก็หันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกับผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีแล้วครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อพร้อมแล้วก็จะมีการสั่งให้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี
1: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: ขณะนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียบร้อยแล้วนะครับและในช่วงเวลานี้นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาได้วางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ครับลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแผ่เปิดกรวยกระทงดอกไม้และนายกรัฐมนตรีจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากที่ได้มีการถวายวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินของ3หน่วยงานหลักๆนะครับคือด้านบริหารนายกรัฐมนตรีด้านนิติบัญญัติประธานรัฐสภาและด้านตุลาการประธานศาลฎีกาครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จพิธีการในการวางผ่านพุ่มเงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแผ่และเปิดกรวยกระทงดอกไม้และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับและถวายความเคารพหลังจากถวายความเคารพแล้วนายกรัฐมนตรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปนะครับ
1: มือลง
0: ซึ่งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปครับ

0: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราชทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนมันเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราชดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงสร้างความเจริญวัฒนาในทุกมิติทรงเกื้อหนุนในทุกสรรพกิจให้ดำเนินควบคู่กับการพิทักษ์รักษามรดกของชาติและทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยดำเนินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทันต่อความผันแปรของโลกยุคใหม่ทำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองคราใดที่ราษฎรประสบเหตุเพศภัยหรือความทุกข์ยากด้วยประการใดเมื่อนั้นพระมหากรุณาธิคุณก็แผ่ไปถึงโดยพลันทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือตลอดจนทรงรับผู้ประสบภัยต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ราษฎรได้มีความหวังมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วทุกถิ่นฐานดุจดังแสงประทีปที่สว่างสวยในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าก่อเกิดเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่จักน้อมนำประสบนิกรทั้งปวงให้พร้อมใจกันสืบสารพระราชปณิธานและทำนงรักษาความวัฒนาสถาพรแห่งชาติบ้านเมืองให้ยังยืนสืบไปในโอกาสอันเป็นสุภมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิทธพรพิพัฒน์สวัสดิ์มงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกลือไกลแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้า

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติกลับหลังหันค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงนะครับเมื่อสักครู่ด้วยการกล่าวนำทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งโดยผู้กล่าวนำคือประธานในพิธีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยประสบกรณิกรชาวไทยที่มารวมพลังดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในครั้งนี้เรียกว่าเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วทั้งท้องสนามหลวงในวันนี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์เลยทีเดียวทรงทำรงไว้ซึ่งพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยและดุจดังสายน้ำแห่งลำคลองสายน้ำแห่งแม่น้ำซึ่งทุกสายน้ำในลำน้ำในประเทศนี้นั้นเปรียบประดุจดังสายพระบารมีที่รินไหลมาสู่อาณาประชาราษฎร์มิได้ขาดสายตั้งแต่ช่วงสมัยทุกยุคทุกสมัยมาเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถือว่าเป็นสายน้ำแห่งพระบารมีสายน้ำแห่งพระเมตตาที่มีต่อพระสุกนิกรไทยมาทุกยุคทุกสมัยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุทุกสังกัดที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอยุติเวลาการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
4: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษจากกองทัพบกต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการปกติจากทางสถานีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงค์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 17:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยและทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสน์สงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นับตั้งแต่ทรงครองราชด้วยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ของประเทศให้มีความกินดีอยู่ดีมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายในเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานราชสังคหวัตถุจำนวน18คนต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควาทวรกัตติยราชนาลีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะเมื่ออารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการจบทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศพาดไรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะจำนวน9รูปทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสร็จแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาสน์แล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวงศานุวงศ์แล้วส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบทรงศีล
สมเด็จพระธีรยานมุนีถวายศีลจบเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์ส่งจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกิ่งปวเรศทรงประเคนพระครอบพระกิ่งปวเรศแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีและเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเมื่อประสงค์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับอันหนึ่งเวลา12นาฬิกาวันนี้ทหาร3เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569กองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงหน้าท้องสนามหลวงโดยทำการยิงตามจังหวะของเพลงสรรเสริญพระบารมีจำนวน21นัดเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงด้วยปืนใหญ่จำนวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินทำการยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติ21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชฐานะพระราชโอรสพระราชบิดาและพระมหากษัตริย์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการหล่อล้อมความรักและความรับผิดชอบจากสมเด็จพระบรมราชบุพการีคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงสืบสานคุณค่าดังกล่าวทั้งในพระราชฐานะพระราชโอรสพระราชบิดาและพระมหากษัตริย์ในพระราชฐานะพระราชโอรสทรงถวายความเคารพและเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหนือสิ่งอื่นใดดังที่ปรากฏเป็นภาพพระราชจริยวัตรอันงดงามระหว่างทั้งสองพระองค์ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศสะท้อนถึงความรักและความผูกพันระหว่างแม่และลูกซึ่งงดงามหาใดเปรียบโดยขณะดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงถ่ายทอดความรักที่ทรงมีต่อสมเด็จแม่ผ่านบทพระราชนิพนธ์ชายรักแม่สุดหัวใจถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2515ความว่าวันเฉลิมสมเด็จแม่ได้แต่คิดขอน้อมจิตรำลึกถึงคนึงหาพระคุณแม่มากล้นเหลือคณนาลูกเกิดมาโชคดีมีแม่งามไปเมืองไหนถูกถามถึงนามแม่ว่าสวยแท้ราชินีแห่งสยามควีนสิริกิติ์จำขึ้นใจในพระนามชมว่างามเพลิดพริ้งยอดหญิงไทยแม่รักชายห่วงชายชายก็รู้ชายจะสู้สุดชีวาอย่าสงสัยจะทำตัวให้สมแม่วางใจจะรักไทยกู้ศักดิ์ศรีจักรีวงศ์จะรักหญิงที่เขาเข้าใจแม่จะแน่วแน่พุทธศาสตร์ถือพระสงฆ์การสวดมนต์ไหว้พระจะดำรงจะมั่นคงรักชาวไทยไม่เสื่อมคลายขอถวายสมเด็จแม่เพียงแค่นี้จงโชคดีมีสุขทุกจากหายอย่าคิดมากทำพระไทยให้สบายเรื่องลูกชายแม่อย่าเศร้าเขารักดีชายขอกราบลงที่ตักพร้อมรักแท้ชายรักแม่สุดหัวใจชายไม่หนีชายจะเป็นกำลังใจป้องภัยรีมอบชีวีและเลือดเนื้อเพื่อแม่เอ่ยในพระราชฐานะพระราชบิดาทรงมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริภัทรมหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกซึ่งทรงเปรียบดั่งดวงพระราชฤทัยทรงเลี้ยงดูพระราชธิดาด้วยความรักและทรงอยู่เคียงข้างพระราชธิดาในทุกช่วงวัยสะท้อนถึงสายสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างพ่อและลูกทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่นิตยสารสกุลไทยเกี่ยวกับบทบาทของการเป็นพ่อความตอนหนึ่งว่าในการเป็นพ่อเราก็อยากให้ลูกเขาสมใจในสิ่งที่เขาปรารถนาอยากให้เขามีโอกาสหรือมีความพร้อมที่จะดำรงชีวิตในวิถีทางที่เขาเลือกในทางที่ดีอยากให้เขามีความพร้อมและโตขึ้นมาด้วยความมั่นใจสบายใจก็สรุปได้ว่าเขาพร้อมที่จะเลือกชีวิตของเขาในทางที่ถูกต้องแล้วก็อยากให้เขามีความสุขตามที่เขาเลือกบทพระราชทานสัมภาษณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความรักความห่วงใยที่ทรงมีต่อพระราชธิดาและจากทุกพระกรณียกิจที่พระราชธิดา
ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนซึ่งกล่าวได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นลูกสาวที่ทำให้พ่อภูมิใจแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเผชิญกับช่วงเวลาที่ทรงโทมนัสอย่างมิอาจหาได้เปรียบจากการทรงสูญเสียพระราชมารดาและพระราชธิดาที่ทรงรักยิ่งแต่ด้วยพระราชภาระที่หนักอึ้งในพระราชฐานะพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงยังคงทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมิทรงว่างเว้นและมิทรงย่อท้อด้วยทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าดังบทกลอนพระราชนิพนธ์ข้างต้นที่ได้ถวายแด่พระราชมารดาเมื่อกว่า5ทศวรรษที่ผ่านมาความตอนหนึ่งว่าจะมั่นคงรักชาวไทยไม่เสื่อมคลายขอพระองค์ทรงพระเจริญ

0: ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ผู้แทนพระองค์ปราบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่โคและปล่อยโคจำนวนหนึ่งคู่ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวนายหนูเกณฑ์ริจานังเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตจากนั้นปราบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่นกเขาชวาจำนวน75ตัวในกรงก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วปราบพรมน้ำพระพุทธมนต์เต่าจำนวน75ตัวกับปราบพรมน้ำพระพุทธมนต์พันปลาน้ำจืดซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจัดถวายจำนวน1ล้านตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลายี่สกไทยปลาโพงปลาชะโอและปลาเทโพเพื่อปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เจริญเติบโตเพราะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไป
1: คณะองคมนตรีนายกรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569
0: วันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ภายในพระบรมมหาราชวังโดยที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีบุคคลสำคัญเดินทางไปลงนามถวายพระพรพร้อมทั้งนำจักรดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีจุฬาราชมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยส่วนที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนำโดยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายจักรดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569พร้อมกันนี้ผู้นำเหล่าทัพคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิสมาคมองค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆพร้อมใจกันไปลงนามถวายพระพรโดยได้นำจักรดอกไม้และพวงมาลัยไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์อาทิกระทรวงมหาดไทยนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะผู้บังคับบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพบกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพเรือพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพอากาศพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะผู้บังคับบัญชาสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านตำรวจพลโทอาวุธพุทธอำนวยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกตลอดจนหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเช่นกรมการทหารสื่อสารกรมพลาธิการทหารบกและกรมกิจการพลเรือนทหารบกเป็นต้น นอกจากนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนประชาชนที่พร้อมใจกันไปร่วมลงนามถวายพระพรเป็นจำนวนมากเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิบริษัท SPCG จำกัดมหาชนนำโดยนายสุทธิพงษ์จุนเจริญและนางวันดีกุญชรยาคงจุนเจริญมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนวชิราวุธวิทยาลัยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์กระทรวงพาณิชย์ผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลบริษัทบุญรอดบริวารีจำกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3องค์กรส่งเสริมต้นกล้าวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ผู้แทนช่างภาพข่าวในพระราชสำนักสยามนายจิวเวลรี่ BCG เบญจจินดากรุ๊ปและมูลนิธิอุบลราชในพระบรมราชินูปถัมภ์และที่บริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนในมีประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประสบกรณิกรไทยอันหนึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังให้ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยมีประชาชนจำนวนมากพร้อมใจกันนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งตั้งจิตน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆรอบด้านอันเป็นคุณูปการยิ่งต่ออาณาประชาราษฎร์และราชอาณาจักรไทย
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้นับพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสเกตจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวมจำนวน8รูปการสวดของพระพิธีธรรมเป็นการสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมเวลา 17:00 นพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งการได้สดับพระอภิธรรมถือเป็นโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความจริงของชีวิตและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทพร้อมหมั่นสร้างคุณงามความดีขณะที่ยังมีชีวิตเวลา 19:00 นพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปและวัดประยุรวงศาวาส4รูป ทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังส่งทางไปรษณีย์และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางพัทมนเพ็งส้มวราภิโมกและคณะมูลนิธิส่งเสริมสงเคราะห์ผู้กระทำความดีสโมสรโรตารี่ศรีนครินทร์ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือและนางสาวทัญชนกผลดีและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพิชยญาติการามวรคังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดตโนดรายจังหวัดสมุทรสงครามวัดไร่ขิจังหวัดนครปฐมและวัดในจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยวัดเบญจคีรีนครวัดอุบลวรรณารามวัดอมรญาติสมาคมวัดดอนกระเบื้องและวัดเนคขมมารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นายอภิชาติอยู่เกตและคณะบริษัทพร้อม88เทลแลนด์จำกัดและจิตตะไลฟ์สหคลินิกสมาคมมวยชายานานาชาติและนางสาวธราปาลนันท์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดมุกธาราวัดสนวัดแจ้งจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระงามวัดทับหลวงจังหวัดนครปฐมและวัดพังตรีจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นเวียงคุ้มเจ้าเมืองเหนือครอบครัวช่วงโชติพระกุกเกษมท้าววรคุณและคณะนายกุลวัฒน์อิมชัยและคณะรวมถึงคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรดารุ่น10ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดบางไผ่วัดโมลีวัดไผ่เหลืองวัดสามง่ามวัดเต็มรักสามัคคีวัดบางรักใหญ่วัดมะเดื่อวัดพุทโธภาวนาวัดละหานและวัดบางแพรกส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ในช่วงระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นภายในพระบรมมหาราชวังทางสำนักพระราชวังจึงได้แจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในวันที่28ถึง30ตลอดทั้งวันส่วนวันที่31เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นค่ะขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านระบบออนไลน์ส ำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ในโอกาสเดียวกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอภิลักษิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอัตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอสำแดงน้ำจิตโสมนัสมุทิตาตั้งสัตยาธิษฐานร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์ของชาติไทยย่อมเห็นประจักษ์ได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนดำรงอยู่ในฐานะมิตรแท้ของกันและกันตลอดมาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งผูกผสานน้ำพระราชหฤทัยและน้ำใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจต่อกันสมด้วยพระราโชวาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปลูกฝังอบรมบ่มพระราชหฤทัยพระราชโอรสธิดาให้ทรงตระหนักในสัจจะประการนี้ว่าเราต้องตอบแทนความรักของประชาชนด้วยการกระทำมากกว่าคำพูดทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบำบัดความทุกข์ของเขาเพราะเขาเป็นหลักพึ่งพาของพระมหากษัตริย์ตลอดเวลาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระบรมราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชจริยวัตรตลอดจนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบุพการีเพื่อให้บ้านเมืองไทยประสบความผาสุกสวัสดีจึงทรงสถิตในฐานะมิตรที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนย่อมทรงได้รับความจงรักภักดีต่างเครื่องบูชาสนองพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอโดยเหตุแห่งพระเมตตาธรรมพระราชไมตรีนั้นยังเผื่อแผ่ไปสู่นานาประเทศในฐานะราชสัมพันธมิตรประสิทธิ์ประสาทเกียรติภูมิของชาติให้ประกาศเกริกไกรไปในสากลเป็นที่สรรเสริญยกย่องอย่างไพศาลสมด้วยโพธิสัตว์ภาษิตที่ว่าสักกตวาสักกโตโหติคารุโหติสักคาระโววันนกิตติพะโตโหติโยมิตานังณทุพพติแปลความว่าบุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นสักการะคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นสักการะตนเคารพคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นเคารพตนย่อมเป็นผู้ได้รับความยกย่องและเกียรติคุณด้วยประการฉะนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและเดชะแห่งสัจวาจาตลอดจนพระราชกุศลธรรมจริยาที่ทรงสั่งสมมาด้วยดีโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรัตถิติกาลเทอญขอถวายพระพร
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: ทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
6: ่
5: ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคู่สมรสเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569โดยมีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีซึ่งในส่วนภูมิภาคจังหวัดต่างๆมีการจัดกิจกรรมทั่วประเทศอย่างพร้อมเพรียงกันพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีนำข้าราชการทุกหมู่เหล่าหน่วยงานประชาชนกล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายารักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยการประปานครหลวงขานรับมติกระทรวงการคลังขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาจนถึงวันที่30กันยายนนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังภายหลังขยายระยะเวลาการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเป็นวันที่30กันยายนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ

0: วันก่อนลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่20กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้อยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในพื้นที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาล่าสุดมีการยกเลิกประกาศคำเตือนสึนามิแล้วขณะที่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า50คนและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้เกิดความเสียหายหลายแห่งทั้งอาคารบ้านเรือนห้างสรรพสินค้าและมีรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดภายในห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะเพียงไม่นานหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เข้าตรวจสอบพื้นที่และอยู่ระหว่างสืบสวนสาเหตุว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุแผ่นดินไหวหรือไม่รวมถึงประเมินความมั่นคงของโครงสร้างอาคารนอกจากนี้ยังปรากฏความเสียหายตามท้องถิ่นสะพานข้ามแม่น้ำที่พังลงรวมทั้งกำแพงปราสาทคุมาโมโตะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญก็ได้รับความเสียหายเช่นกัน
2: พระวชิรเกล้าเกลือกฟ้าประชาสองพระทรงธรรมคันลองปกราชสืบสารปณิธานสร้างสำริดผลถวยราชพรั่งพร้อมเทิดไทถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: 28กรกฎแก้วจอมพระไทยเฉลิมฉัตรพิพัฒน์สมัยผ่องแผ้วทรงเจริญพระชนชัยยศยิ่งล้ำเหยเกษมสุขสราญแพร้วพรั่งพร้อมชัยพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อย่าดูถูกก้าวเล็กๆเพราะทุกความสำเร็จเริ่มจากก้าวแรกเสมอ
9: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
10: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: อังคารคลุมโปง X
6: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: อังคารคลุมโปง X
6: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: อ่ะกลับมายืนต่อกับอังคารคุมโปง X นะฮะ
13: ก่อนนี้มีลูกค้าของเราด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับเผ็ดเต็มกวดซีดเต็มคำมาน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวขอบคุณด้วยนะครับ
12: โอ้โหอยู่บ้านจะหยุดแบบนี้สบายเลยน้ำจิ้มสุกี้ขวดเดียว
13: สักขวดนึง
12: แล้วก็คุณเข้าร้านสะดวกซื้อหรือว่าไปตามห้างต่างๆเขามีชุดชาบูสุกี้อยู่แล้ว
13: ถูกต้อง
12: สุดยอดแล้วก็ใส่หม้อร้อนนิดนึง
13: ใช่
12: นะครับแล้วก็นี่เลยพันท้าย
13: พร้อมกินเลย
12: ถูกต้อง
13: กลับบ้านได้เลย
12: นะครับผมมันหยุดแบบนี้ยาวๆนะ
13: ครับ
12: ลองไปช้อปปิ้งกันดูนะครับคุณด้วยนะพันทายนอสิงห์เนาะ
13: วันนี้มีแขกรับเชิญมาด้วย
12: ครับผมวันนี้น้องแนนไม่มานะวันนี้เป็นพี่ชาวกับน้องเจมนะฮะ

0: ถูกต้อง
1: แล้วก็แขกรับเชิญในชั่วโมงนี้มาเรียบร้อยแล้ววันนี้แฟนขับมารอแล้วด้วย
0: อ่าฮะ
1: นะครับผมต้อนรับเลยดีกว่า
0: คุณตุ๊กติ๊กดุ๊กดิ๊กปิ๊กเมืองผีฮะ
1: สวัสดีคุณตุ๊กติ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: หรือว่าคุณตุ๊กติ๊กคือลอยอังคาร
1: อ่า
0: เราเคยแต่โทรคุยกันเนาะ
2: ใช่ใช่ใช่
0: แต่เราไม่เคยมาเจอหน้ากันแบบนี
2: ้ครับ
1: นะฮะวันนี้มาปรากฏตัวแล้วเที่ยงคานคุณโป่งเรา
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติแล้วตุ๊กติ๊กนี่คือเป็นชื่อจริงของตุ๊กติ๊กเลยไหม
2: ใช่ค่ะชื่อจริง
1: คือเกิดมาก็ชื่อนี้เลย
2: พ่อตังไห้
1: คุณพ่อตังไห
0: ้ตุ๊กติ๊กก่อน
1: นะครับผม
0: พี่น้องไหม
2: คนเดียวค
1: ่
2: ะ
1: คนเดียว
0: ตุ๊กติ๊กเลย
1: อ่าแล้วปกติเราเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนเจอง่ายหรือว่าอะไรยังไง
2: หนูเป็นคนเจอตั้งแต่จำความได
1: ้อืมตั้งเด็กเลย
2: ใช่ตั้งแต่เด็ก
1: นะครับผมก็เจอมาตลอด
2: ใช่
1: กลัวไหมตอนนั้น
2: คือถ้าตอนเด็กๆอ่ะที่เรายังไม่ได้รู้ว่ามันคืออะไรยังรับมือเขาไม่ได้ก็ในระดับนึงก็กลัวอยู่พี่
1: กลัวอยู่เหมือนกันเนาะ
2: ใช่
1: คือส่วนใหญ่ที่เจอมาเป็นแบบไหนเป็นแบบเห็นเป็นตัวเห็นเป็นเสียงหรือว่ามาเป็นแบบเงาหรือว่ามาแบบไหน
2: ชัด
1: ชัดเลยเหรอ
2: ชัดเหมือนมองหน้ากันอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือเฟซทูเฟซ
0: เลย
2: ใช่ใช่อย่าง
1: น
2: ี้เลย
1: ใกล้ๆอย่างนี้เลยเหรอ
2: ใช่ใช
0: ่สภาพไหนอ่ะ
1: สภาพไหน
2: ปกติก็จะมาแบบปกติเนี่ยแหละค่ะคือด้วยความที่เราปากไวไงเราก็จะบอกว่าถ้าเธอมาไม่ดีฉันไม่คุยด้วยนะอะไรอย่างเงี้ย
1: พูดกับเขาเลยเหรอ
2: ใช่ใช่ก็คือหรือตั้งจิตไว
1: ้
2: เขาก็จะมาแบบดีๆเนี่ยแหละค่ะแต่จะมีแค่บางครั้งที่มาแค่แขนแค่ขาให้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็มาเป็นแบบร่างเขาอยู่ที่พื้นอ่ะเกิดอุบัติเหตุแต่ตัวเขามามองเราอยู่แล้วก็บอกให้ไปบอกครอบครัวให้หน่อย
1: อ๋อก็คือเห็นแบบนี
2: ้ใช่ใช่มาโดยตลอด
1: เดี๋ยวไม่กลัวทุกที
2: มันกลัวจนมันเลิกกลัวไปแล้ว
1: มันชินเหรอ
2: ใช่ใช่
1: มันชินเนาะ
2: ใช
1: ่แล้วตอนที่เขาบอกเราอะแล้วเราไปทำให้เขาไหม
2: ไม่ทำ
1: เอ้าไปบอกญาติอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ทำให้
2: ไม
1: ่เอ้าได้บุญไงลูก
2: ไม่เดี๋ยวเขาตกใจว่าเราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่
1: อ้าวเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องรู้ว่าหนูสื่อได้เขาถึงมาบอกหนูไง
2: ใช่แต่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นแล้วเราก็เลยบอกพี่รอเจ้าหน้าที่นะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปบอกให้
1: คุยเขางี้เลย
2: ใช่
0: บางทีการที่แบบเป็นคนนอกไม่ได้เห็นอะไรแล้วอยู่ๆเดินเข้าไปมีส่วนร่วมอาจจะดูไม่ดีสำหรับเราม
2: ันดูแปลกไง
0: อ
2: ๋
0: ออ ๋
1: อนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตุ๊กติ๊กนะครับผมปิ๊กอะไรนะ
2: เมืองผี
1: ตุ๊กติ๊กดุ๊กดิ๊กปิ๊กเมืองผี
2: จ้ะ
1: ฉายานี้ใครเป็นคนตั้งให
2: ้พี่ที่รู้จักกันค่ะรู้จักกันมานานแล้ว
1: ก็คือให้ใช้ชื่อนี้
2: ใช่ใช่
1: ทำไมถึงต้องใช้ชื่อนี
2: ้ก็บอกว่ามันดูไม่ได้น่ากลัวแล้วก็ด้วยบุคลิกเราเป็นคนแบบอยู่ไม่นิ่งอ่ะ
1: อยู่ไม่นิ่ง
2: ใช่ครับก็เลยแบบให้ดูแบบดูดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยส่วนการปิ๊กเมืองผีคือเราเจอผีบ่อย
1: ไปบ้านเพื่อนนี่คือของหายบ้างไหมเราอยู่ไม่นิ่งไม่เกี่ยวเน
2: า
1: ะ
2: แต่ถ้าเผลอไม่ได้นะ
0: แต่มันจิ๊กแต่มันจิ๊ก
1: ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กปิ๊กเมืองผีใช้ชื่อนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ใช้ชื่อนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: นอกจากที่ตัวเองเนี่ยจะสัมผัสตรงนี้ได้แล้วตุ๊กติ๊กก็ยังดูดวงด้วย
2: ใช่ค่ะใช่
1: ดูเป็นไพ่อะไรเป็นดูไพ่ใช่ไหม
2: ดูไพ่ค่ะดูไพ่เป็นหลัก
1: อ๋อเป็นไพ่อะไรฮะ
2: เรือนคุณหลวงนาคราชแล้วก็พรหมยานค่ะ
0: อ๋อ
1: เป็นนาคราชและพรหมยาน
0: จริงจังเลย
1: นะครับผมอันนี้เป็นศาสตร์ใหม่หรือว่าอยู่ว่าเป็นแบบไม่ค่อยได้ยินเลยนะสำหรับ
0: ค
1: ุ
0: ณหลวงอันนี้ผมไม่ค่อยเคย
2: เรื่องคุณหลวงเป็นออราเคิลค่ะ
1: อื
0: มออราเคิลอ๋อที่มันเหมือนไพ่เหมือนแบบว่ามันจะมีนักพยากรณ์หลายๆคนที่ใช้แบบชุดนี้ใช่ไหม
2: ใช่ใช่
0: ที่เป็นลักษณะภาพที่ดูแบบเหมือนมีมิติมีซิมโบลิกต่าง
2: ๆใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วก็ดูจากตรงนั้นไป
2: ใช่อันนี้เราเอาไว้คุยกับพวกผีโดยเฉพาะ
0: ฮะสื่อสารกับผีเหรอไพ่
2: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะชุดนี้สำหรับผีโดยเฉพาะ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่
1: สมมติเปิดมาคือรู้เลยว่าเขาต้องการอะไร
2: ใช่
1: แล้วก็บอกคนที่มาดูกับเราว่าต้องทำยังไงต่อไป
2: ใช่ค่ะ
0: สำหรับลูกดวงที่มีปัญหากับผี
2: ใช่
1: โดยเฉพาะเลยอ๋อใครเจออะไรอยากจะแก้เกอร์นี่ได้หมดเลย
2: ได้หมดเลย
1: อย่างน้องมะปางสายที่แล้ว
0: เ
1: ธอก็มาหาน้องตุ๊กติ๊กได้ใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าเพื่อนมาตลอด15ปีเลยอ
2: ่
1: ะแล้วก็ยังไม่หลุดจากเขาตอนนี้นะครับก็มาดูกับตุ๊กติ๊กได
2: ้ได้ค
1: ่
2: ะ
1: นะฮะ
0: มีทางออกแล้ว
1: อ่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วก็ตอนนี้มีรายการของตัวเองด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ชื่อว่า
2: ตอนนี้ค่ะก็คือหลักๆ ก็คือทำคืนลอยอังคาร
1: คืนลอยอังคาร
2: ใช่
1: นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็รายการของน้องตุ๊กติ๊กก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมก็คือจะมาเป็นแบบรายสัปดาห์รายวีคหรือว่าทุกวันหรือว่ายังไง
2: รายสัปดาห์ค่ะ
0: สัปดาห์อ
1: าทิตย์ละวัน
2: ใช่
1: ก็คือไปตามสถานที่ต่าง
2: ๆอ๋อไม่ค่ะคืนลอยอังคารจะเป็นการเล่าเรื่องผี
1: เล่าเรื่อง
2: ใช่
1: แล้วบอกไปที่ต่างๆด้วย
2: อันนั้นเป็นอีกช่องนึง
1: อีกช่องนึง
2: ใช่ค่ะ
1: อันนั้นชื่อว่า
2: ล่าลีลับค่ะ
1: ล่าลีลับ
0: โอ้ทำหลายอย่างมาก
1: ทำหลายอย่างมาก
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าคิวแบบ7วันก็คือมีรูทีน แน่นๆเลย
2: ใช่
1: เหลือทำความสะอาดบ้านอย่างเดียวที่นี่
2: หนูไม่ค่อยมีเท่าไหร
1: ่พี่ว่าแล้วนะฮะทำทุกสิ่งทุกอย่างเหลือทำความสะอาดบ้านอย
0: ่
1: างเด
0: ีย
1: ว
0: ทำตัวบ้านอีกเดียวอ่ะวันนี้มารายการคำคุ้มโปงครับในฐานะแบบนักเล่าเรื่องผีและผู้มีประสบการณ
2: ์
0: วันนี้แบบแฟนๆก็แบบรอฟังอยู่ว่าเป็นคนเล่าสนุก
1: ครับผม
2: ขอบคุณค่ะ
1: นะฮะวันนี้มีกี่เรื่องครับวันนี
2: ้เตรียมมา3เรื่องค่ะ
1: ขอสัก3แล้วกันนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาขอเพิ่มด้วยแล้วกัน
2: ได้ค่ะแถมได
1: ้โอเค
0: เรื่องแรกนี่ก็คือเหตุเกิดจากบายสี
2: ค่ะ
0: อันนี้เป็นประสบการณ์หรือเรื่องเล่า
2: อันนี้เป็นประสบการณ์ร่วมค่ะ
0: ไปเจออะไรมาคะ
2: คือเรื่องเนี้ยค่ะเป็นเรื่องที่ลูกดวงเนี่ยเขามาดูดวงกับเราเขาบอกว่าพอดีพี่มีปัญหาบ้านพี่เนี่ยโดนทำของเราก็เลยแบบทำไมโดนทำของอะไรเงี้ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังแบบสะโขบสะโขบค่ะว่าตอนเนี้ยลูกสาวเขาอะอาการผิดปกติ
1: ค่ะ
2: คือบางวันเนี่ยน้องนอนแล้วไม่ตื่นคือปลุกเท่าไหร่แล้วก็ไม่ฟื้นขึ้นมาไม่ลืมตาค่ะแต่พอลืมตาขึ้นมาก็คือเหลือแต่ตาขาวอย่างเงี้ย
1: ไม่เห็นตาดำ
2: ไม่มีตาดำ
1: อันนี้คือที่บ้านเขาเป็นคนมาเล่าให้ตุ๊กติ๊กฟัง
2: คุณแม่เล่า
1: ว่าที่บ้านเนี่ยมีโดนของแน่นอน
2: ใช่ใช่
1: เพราะอาการเกิดขึ้นที่ลูกเขา
2: ใช่
1: แล้วทำไงต่อ
2: เราก็เลยสอบถามว่าเอ๊ะคุณแม่เริ่มต้นยังไงคุณแม่ก็เลยเล่าย้อนกลับไปว่าก่อนหน้านี้บ้านเขาเนี่ยก็อยู่กันสงบสุขดี คุณตาเนี่ยก็คือเป็นหมอธรรมเป็นประมาณหนึ่งอะค่ะมีวิชาในระดับหนึ่งเขาก็ช่วยเหลือคนดูดวงรักษาด้วยสมุนไพ
1: ร
2: จนมีอยู่วันหนึ่งคุณตาอยากที่จะเรียกว่าสร้างพระเป็นพระพุทธรูปปางนาคปลกแล้วก็อยากจะเอาเข้าบ้านวันนั้นเนี่ยคุณตาบอกว่าแค่อยากจะซื้อดอกบัวแต่มีแม่ชีท่านหนึ่งเขาเหมือนกับว่าเข้ามาค่ะแล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าทำแบบนี้ไม่ได้นะต้องใช้ใบสี
1: ดอกบัวอย่างเดียวไม่ได้
2: ใช่
1: ต้องใช้ใบสี
2: ฉันทำใบสีเป็นจ้างฉันสิคุณตาไม่จ้
1: าง
2: คุณตาบอกว่าไม่เอาอยากได้ง่ายๆคือทำแค่ใบสีแม่ชีท่านก็เหมือนกับว่าพรุสวาทออกมาด่าทอมฉ่ำเลยตอนนั้นแล้วเขาบอกว่ามึงคอยดูนะบ้านมึงอ่ะจะฉิบหาย
1: นี่แค่ไม่ทำใบสีนะ
2: ใช่
1: แม่ชีแช่งเลย
2: ใช่
0: ไม่ซื้อบริการ
1: ไม่ซื้อบริการไม่ซื้อบริการ
2: เสร็จแล้วคุณตาก็แบบปล่อยไปอะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่มีใครเจอแม่ชีท่านนี้อีกเลยแต่หลังจากวันนั้นเป็นต้นไปคุณตาเริ่มล้มป่วยเจ็บออดออดแอดแอดลูกสาวเองก็เริ่มเห็นว่ามีดวงวิญญาณนะคะมาขี่คอคุณตาอยู
1: ่
2: ทุกวันทุกวันทุกวันซึ่งลูกสาวของแกเป็นคนเห็นผีอยู่แล้วตั้งแต่เด็กเราก็อ่ะโอเคเข้าใจเนื้อเรื่องในระดับหนึ่งแต่แล้วแกก็บอกว่าคุณตาป่วยได้แป๊บเดียวคุณตาเสียเลย
0: เอา
1: เอาป่วยเสร็จเสียเลย
2: ใช่ป่วยได้ไม่นานค
1: ่ะ
2: แล้วแกอาการสุดแล้วแกก็เสียเลยแล้วตอนเนี้ยคนที่มารับหนักก็คือลูกสาวแก
1: อ๋อลูกสาวที่เห็นนะเนาะ
2: ใช่
1: ที่เห็นว่ามีคนมาขี่คอตา
2: ใช่เพราะว่าลูกสาวแกเริ่มป่วย
1: ครับ
2: แล้วพอป่วยเนี่ยก็เริ่มมีอาการอย่างที่หนูเล่าคือนอนๆ อยู่เหลือแต่ตาขาวบางทีปลุกไม่ตื่นบางแล้วคุณแม่เขาเคยชนิดที่ว่าเอาน้ำมนต์ไปพยายามหยอดปากลูกลูกไม่หลับ
1: ไม่หลับน้ำมนต
2: ์ลูกเม้มปาก
1: เม้มปาก
2: แต่ไม่ตื่นแต่ไม่ยอมตื่นขึ้นม
0: า
2: แล้วก็ดิ้นคุณแม่ก็พยายามเอาน้ำมนต์เนี่ยไปเช็ดตัวทุกครั้งที่เช็ดตัวก็จะดิ้นดิ้นดิ้นแต่ไม่ยอมฟื้นจะเป็นอย่างเงี้ยแทบทุกวันเขาก็เลยเลือกที่จะมาปรึกษาเราว่าพอมีวิธีไห
1: ม
2: ก็เลยดูดวงกันอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วก็เลยเห็นแล้วแหละว่าคุณแม่เขาไม่ได้ทำที่ลูกคนเดียวเขาทำที่ที่ดินทั้งบ้านด้วยบ้านหลังเนี้ยจะอยู่แล้วแบบอยู่ยากอะค่ะ
1: ตุ๊กติ๊กรู้ได้ไงว่าเขาทำทั้งบ้านเลย
2: คือเราดู
1: จากไพ
2: ่ไ
1: พ่เปิดมาเหรอ
2: ใช่ไพ่บอกเรา
1: ว่าคือเขาไม่ได้ทำแค่ตัวบุคคลนะ
2: ใช่เขาทำทั้งบ้าน
1: เขาทำที่บ้านด้วย
2: ใช่
1: พื้นที่บ้านทั้งบ้าน
2: ใช
1: ่มีวิธีแก้ไหม
2: ก็เลยให้วิธีแก้ไป
1: ยังไงฮะ
2: คือหนูบอกว่าคุณแม่ด้วยความที่หนูกับคุณแม่อยู่ไกลเนาะคุณแม่อยู่ลพบุรีหนูอยู่นนทบุรี
1: อ
2: ะคุณแม่เดี๋ยวหนูส่งของไปให้หนูจะมีทรายเสกของหลวงพ่อฤาษีลิงดำอะค่ะส่งไปให้แล้วก็ส่งน้ำมนต์ไปให้กับชายผ้าเหลืองของพระอาจารย์หนูก็บอกว่าผ้าเหลืองใช้ผ้าเหลืองเนี่ยเอาไปผูกแขนน้องแล้วน้ำมนต์ไปแบ่งใส่ขวดน้ำในตู้ทุกตู
1: ้
2: บังคับกินยังไงคนเราต้องกินน้ำอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องกินอยู่ดี
1: ก็คือแบ่งกระจายไว้
2: ใช่กระจายไปทุกขวดยังไงก็ต้องกินส่วนทรายเสกให้ไปทำพิธีคือไปหาเกลือสมุทรหาอ่านู่นนี่นั่นมาตามที่หนูบอกแล้วก็ทำตอนพระอาทิตย์ขึ้นไม่เกิน11โมงทำเสร็จปั๊บเนี่ยคุณแม่ในขณะที่ทำเนี่ยเอาทรายโปรยรอบบ้านคุณแม่พูดตามนี้เลยนะให้พูดแต่สิ่งดีๆแล้วบอกไปเลยว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ดีขอให้ถูกขจัดปัดเป่าออกไปแล้วก็บอกวิธีไปตึ๊ดๆๆๆคุณแม่ก็หายไปทำ
1: ค่ะ
2: หายไปประมาณ2อาทิตย์คุณแม่ ข้อความกลับมา
1: ว่า
2: คุณแม่บอกว่าคุณตุ๊กติ๊กน้องอ่ะดีขึ้นแล้วนะไออาการที่แบบเหม่อลอยไออาการที่ตาขาวขึ้นมาชักดิ้นชักงอไม่เป็นแล้ว
1: หายแล้ว
2: เหมือนเด็กปกติเลยแล้วในบ้านเนี่ยจากที่อยู่แล้วอึดอัดเนี่ยมันก็ดูเบาขึ้น
1: โอเค
2: ทุกอย่างมันดูดีขึ
1: ้
2: น
1: เหมือนเป็นสัญญาณที่ดีขึ้น
2: ใช่ใช่เสร็จแล้วเราก็เลยได้คุยกับคุณแม่เพิ่มว่าน้องเนี่ยเคยเป็นคนที่สวดมนต์ปฏิบัติอยู่เรื่อย
1: ๆ
2: แต่ช่วงที่เป็นอาการนั้นนะคะคือน้องห่างมาก
1: ๆ
2: ก็เลยคุยกับคุณแม่ตรงๆว่าคุณแม่น้องแทบจะเหมือนหนู 100% เลยดังนั้นน้องจะมีเส้นทางของน้อง
1: คือเรามองออก
2: รู้เลย
1: ว่าน้องเป็นแบบนี้
2: ใช่เพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีเส้นทางสักทางหนึ่งในการที่เขาจะต้องเลือกเดินคุณแม่มีหน้าที่อย่างเดียวคือคุณแม่คอยตบๆให้น้องเข้าที
1: ่โอเค
2: แล้วก็อย่าห่างการปฏิบัติอย่าห่างการสวดมนต
1: ์
2: คุณแม่ทำได
1: ้อย่าห่างเรื่องบุญ
2: ใช่อะไรก็ได
1: ้ถ้าห่างเรื่องบุญแล้วจะไม่ค่อยดี
2: ด้วยในระดับหนึ่งแล้วตัวน้องก็คือด้วยความที่เป็นเด็กอะพี่
1: ค
2: ืออารมณ์มันยังนำกว่าเหตุผลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้คุมเรื่องอารมณ์ให้ดี
1: โอเค
2: ใช
1: ่หลังจากที่ตุ๊กติ๊กบอกไปปุ๊บเสร็จแล้วเป็นยังไงจบไหม
2: อันนี้ก็คือจบเพราะว่าคุณแม่บอกแล้วว่าตั้งแต่วันนั้นไม่มีเรื่องแปลกๆไม่มีเรื่องอะไรน่ากลัวอีกเลย
1: จนถึงปัจจุบันนี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วเรารู้ได้ไงว่ามันมาจากใบสีของแม่ชีคนนั้นนะ
2: คือที่คุณแม่เขาเล่าค่ะคุณแม่บอกว่าที่เขามั่นใจเพราะว่าตั้งแต่วันที่โดนแม่ชีแช่งก็มีแต่เรื่องตลอดแล้วก็เขาพยายามตามหาแม่ชีท่านนั้นแล้ว
1: หาไม่เจอ
2: หาไม่เจอไม่รู้ว่าแม่ชีท่านนั้นไปไหนจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เจอเลย
1: โอ้โห
3: บริธรรมของน่ากลัวเนอะ
1: เนอะเพราะฉะนั้นเราก็คือทำทั้งบ้าน
3: นี่ขนาดบ้านคนมีวิชาด้วยนะ
2: ใช่
1: หลังจากนั้นก็คือให้ทำบุญเยอะๆแล้วก็ทำตามที่ทุกทิศบอก
2: ใช่ค่ะก็คือหลักๆไม่ให้ห่างการทำบุญ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสมมติว่าถ้าเกิดแบบเราเจอเรื่องเหตุการณ์ร้ายๆว่าเราเจอเรื่องร้ายๆเจอแบบในบ้านหลังนั้นมันมีแต่เรื่องทุกข์อะไรอย่างเง
2: ี้
3: ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันมาจากวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือมันมาจากคนทำของ
2: เราต้องแยกก่อนอันดับแรกคือเราแยกเป็นเหตุผลก่อนว่าเป็นเพราะเหตุผล A B C เงินงานสุขภาพเองหรือว่าเป็นอะไรที่มันหาเหตุผลทั้ง3อย่างมันประกอบไม่ได้อะ
1: คือตัดสินด้วยเหตุและผลก่อน
2: ใช่ใช่
3: ถ้าตอนแรกก็ถ้าวิเคราะห์แล้วถ้ามันรู้สึกว่าเฮ้ยเราครอบคุมความระมัดระวังแล้วแล้วยังชีวิตยังแย่อยู่แบบแปลก
2: ๆใช
3: ่ให้สันนิษฐานไปอีกทางนึงได้
2: ใช่แต่ต้องไม่ได้มูแบบ 100% อะไรขนาดนั้นนะคะ
1: ครับผม
2: ใช่
1: นะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่พูดยากเหมือนกัน
3: ใช่
1: เรื่องนี้นะเพราะว่าถ้าคนไม่เจอก็คงไม่รู
3: ้แต่ว่านี่โชคดีที่มีคนช่วยไง
1: ถูกต้อง
3: อ
1: ย่างไปทำบุญเยอะๆนี่ช่วยไหมทุกที
2: เงินเยอะไม่ได้หมายความว่าเราจะได้บุญเยอะเสมอไปเพราะว่าหนูจะพูดเสมอว่าทุกอย่างอยู่ที่การอนุโมทนาจิต
1: ครับ
2: บางคนนะคะทำบุญเป็นล้านแต่ตกนรกแต่บางคนทำบุญบาทเดียวได้ขึ้นสวรรค
1: ์
2: เพราะว่าเขาโมทนาบุญแต่กับอีกคนนึงทำบุญเอาหน้า
1: คุณผู้ชมบอกคุณฟังบอกว่าพี่ติ๊กฮะไพ่มันดูผีได้ไง
2: ไพ่ชุดเนี้ยค่ะสำหรับเนี้ยมันเอาไว้สำหรับการสื่อสารกับ
1: ดว
2: งจ
1: ิ
2: ตดวงวิญญาณโดยเฉพาะคือจริงๆหนูไม่ได้ตั้งใจจะซื้อชุดนี้แต่ว่าด้วยความที่เราทำเรื่องการล่าด้วย มันก็เลยจำเป็นจะต้องใช้ อ
1: ย่างเช่นสมมุติว่าดูแล้วเนี่ยในไพ่เนี่ยเขาจะบอกว่าวิญญาณจะมาทำอะไรบ้างอย่างยกตัวอย่างอย่างง่าย
2: ๆส่วนมากค่ะมันจะเป็นมัตตาสังหรือการมัตตาสังนี่คือการถูกมัดถูกผูก
1: สมมุติว่าเป็นรูปมัตตาสังออกมาก็หมายถึง
2: การถูกผูกมัดแต่มันทั้งนี้ทั้งนั้นมันได้ไม่ได้หมายความหมายเดียวค่ะมันอยู่ที่บุคคล
1: ว่าไปเจอเรื่องอะไรมา
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแต่ละวิธีแต่ละไพ่ตุ๊กติ๊กก็จะมีวิธีแก้
2: ใช่ๆมีวิธีอ่านมีวิธีตอบ
1: โอเคนะครับผมนะฮะมีเรื่องแรกนะ
3: เรื่องแรกนะ
1: นะครับผม
3: ได้ความรู้ด้วยนะคร
1: ับ
3: เด
1: ี๋
3: ยวเรา
1: จากบายสี
2: ใช่
3: เบรกกันก่อน
1: อ่ะได้ครับ
3: พักดื่มน้ำกันก่อน
1: โอเค
3: เดี๋ยวมาต่ออีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องนี้ก็คือชื่อเรื่องว่าสิ่งที่ตาบอกไว
1: ้สิ่งที่ตาบอกไว้เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนตาลูกตาเราหรือว่าตายายคุณตาของตุ๊กติ๊กเองเหรออ
2: ้าวไม่ใช่ค่ะคุณตาของคนที่ฝากเรื่อง
1: ช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวนะกับอังคาร
3: คุมโป
1: ่งเดี๋ยวมา
4: อังคารคุมโป่ง
5: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
10: พาช่างภาพพาไปมู
11: เสียงเพลงยังคงอยู่พลังศรัทธาไม่เคยจางหายขชาพาพาไปมูตามรอยราชินีลูกทุ่งผู้พวงดวงจันทร์ณวัดทับกระดานและวัดภาษีในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
12: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
13: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
14: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
15: หออยอหอยกอปอกระป๋อง
16: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
13: วันพุธ
14: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
17: แฉข่าวเช้า First Class
13: วันพฤหัสและวันศุกร์
14: พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
18: แฉข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
12: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
19: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อังคารคลุมโปง X
6: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อังคารคลุมโปง X
6: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมายืนต่อกับอังคารคุ้มโป่ง X นะฮะกับคุณตุ๊กติ๊กนะครับผม
0: ใช่ครับขอบคุณลูกค้าของเราด้วยครับเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: ขอบคุณพันท้ายด้วยนะครับ
0: นะฮะพูดถึงพันท้ายแล้วก็อยากจะมีแบบลูกชิ้นปิ้ง
1: นี่เราทานในรายการได้เลยนะ
0: ได้เลยนะ
1: ขอให้คุณแบบว่าเนี่ยขอให้ทีมงานเอาลูกชงลูกชิ้น
0: ครับ
1: อะไรมาเดี๋ยวราดน้ำจิ้มพันท้าย
0: ของรอบดึกนะ
1: ทานโชว์เลย
0: จิ้มเคยไปจิ้มใช่จิ้มกับน้ำจิ้มนะ
1: ครับผมจิ้มน้ำจุ้มจิ้มน้ำจิ้มนะกลับมากับคุณตุ๊กติ๊กนะฮะ
0: ครับ
1: เรื่องแรกผ่านไปเหตุเกิดจากใบสีเรียบร้อยนะครับผมเรื่องที่2นี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่ตาบอกไว
2: ้ค
1: ือเป็นคุณตา
2: ใช่ๆ
0: อันนี้มีคนฝากเรื่องไว้เหรอ
2: ใช่ค่ะคนฝากเรื่อง
0: แสดงว่าเรื่องนี้มันต้องฮอตสิถึงยกเรื่องนี้มาพูดวันนี
2: ้ก็เรียกว่าแปลก
0: แปลกเหรอ
2: ใช่ใช่เรียกว่าแปลก
1: นะครับผมเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ของเรา
2: อ
1: าจจะเป็นคำโบราณที่เขาบอกไว้ว่าทำแบบนู้นแบบนี้น่าดีหรือเปล่าอะไรยังไง
2: เป็นคำสั่งเสียดีกว่า
1: เรื่องนี้เป็นสั่งเสีย
2: ใช่รุ่นสู่รุ่น
1: ยังไงต่อไปครับคุณตุ๊กติ๊กฮะ
2: เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมา
0: ครับ
2: คือตัวพี่ขุนเนี่ยเจ้าของเรื่องเขาบอกว่าบ้านเขาจะมีสตอรี่หนึ่งที่จะต้องเล่ารุ่นสู่รุ่นเลยว่าให้ไปตามหาครอบครัวของคนที่เคยถูกบรรพบุรุษของเขาฆ่า
1: เอ้าทำไมต้องไปตามหา
2: คือต้นตระกูลของแกค่ะเป็นเสือเป็นโจรมาก่อน
1: โอเค
2: เสร็จแล้วเหมือนกับว่าสมัยนั้นเนี่ยก็คือออกปล้นออกฆ่าไปเรื่อยแต่ว่าแก๊งเนี้ยเขาจะมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งก็คือห้ามฆ่าผู้หญิงเด็ดขาดแต่ด้วยความชุลมุนนะตอนนั้นนะคะที่ตำรวจลงก็ดีอะไรก็ดีเพื่อนในกลุ่มเขาดันไปฆ่าผู้หญิงเสร็จแล้วผู้หญิงคนนั้นดันเป็นผู้หญิงท้อง
0: โอ้โหเฮี้ยนดิ
2: ซึ่งเขาบอกว่าท้องโตแล้วอ่ะน่าจะใกล้คลอดแล้วแล้วเขาก็ยิงปืนไป
1: ครับ
2: จนก่อนที่ผู้หญิงคนนี้จะเสียค่ะเขาได้มีการสาปแช่งไว้
1: ผู้หญิงเหรอ
2: ใช่ว่าถ้าแบบเนี่ยกูกับลูกอ่ะลูกกูยังไม่ได้เกิดงั้นพวกมึงอ่ะขอให้หลังจากเนี้ยครอบครัวมีแต่ความชิบหายทุกรุ่นไปจนกว่าพวกมึงจะมาขอขมาลูกหลานเลนหลุ
1: นนี่เกิดจากคำสาปแช่งอีกแล้วนะ
2: ใช่
1: เรื่องแรกก็สาปแช่งจากแม่ชี
2: ใช่
1: เรื่องสองนี่คือเป็นผู้หญิงท้อง
2: ใช่ค่ะ
1: ยังไม่คลอดลูกโดนฆ่า
2: ใช่
1: นะครับแล้วยังไงต่อฮะสำหรับครอบครัวน
2: ี้เสร็จแล้วพี่ขุนแกก็ฟังเรื่องเนี้ยมาโดยตลอดแต่ก็ไม่ได้เชื่อว่าแบบจริงไม่จริงวะแต่แกเห็นว่าในครอบครัวแกมีปัญหาครอบครัวจะเป็นทุกรุ่นจะต้องมีการตายหงตลอด
1: อ๋อเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ
2: แล้วการตายหงของเขาเนี่ยก็คือไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการถูกฆ่าใช่
1: ถูกฆ่า
2: เท่านั้น
1: เท่านั้นด้วย
2: เท่านั้น
3: เช่นแบบถูกยิงถูกแทงถูกขับรถชนเงี้ยหรอ
2: ใช่ค่ะคือเป็นความเจตนาเป็นความตั้งใจ
1: อ๋อก็คือทุกเจเนเรชันจะมีเรื่องนี้อยู่
2: ใช่
3: มีคู่อริเสมอ
2: ใช่ใช่
1: ครับผม
2: เสร็จแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊แต่ว่ารุ่นเราอะตาเราก็ยังอยู่จน80กว่าเลยนี่หว่าคงหมดไปแล้วมั้งเรื่องเนี้ยแล้วแกก็ทิ้งเรื่องเนี้ยไปประมาณ 3-4 เดือน
1: ครับ
2: อยู่ๆทางบ้านโทรมาขุนตาเสียแล้วนะพี่ขุนตกใจเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตาแข็งแรงมากแบบโหทำงานทุกอย่างทางบ้านเลยบอกว่าเมื่อคืนมีโจรขึ้นบ้านแล้วเขาเอาของแข็งทุบศีรษะคุณตาคุณตาเสียชีวิตคาที่นั่นก็เลยทำให้พี่ขุนเริ่มเชื่อว่าเอ้าคำสาปยังอยู่นี่ว่ะ
1: เพราะว่าคุณตาก็น่าจะรอดแต่ท้ายที่สุดแล้วก็โดนขึ้นบ้าน
3: จบชีวิตแบบผิดธรรมชาติ
2: ใช่แต่ก่อนที่คุณตาจะเสียคุณตายังย้ำเรื่องคำสาปนี้อยู่ว่าขุนอย่าลืมนะลูกขุนทำงานที่สามารถเจอคนเยอะคุณสามารถช่วยครอบครัวได
1: ้คุณตาก็ยังย้ำกับคุณเนาะว่าให้ช่วยคนด้วยนะ
2: คือให้ช่วยคนในบ้านค่ะหาให้เจอในคำสาปเนี่ย
3: หาให้เจอ
1: หลังจากคุณตาเสียแล้วไงต่อฮะ
2: หลังจากที่คุณตาเสียแล้วเนี่ยพี่ขุนเขาทำงานหนักมาก
1: ครับ
2: บวกกับหาข้อมูลนี้ไปด้วยจนตัวเองล้มป่วยแต่โชคดีที่ในจังหวะที่เขาล้มป่วยเนี่ยเขาก็มีเพื่อนที่ทำงานนะคะคอยดูแลคอยซัพพอร์ตต่างๆในเรื่องงานก็ดีอะไรก็ดีแต่พี่ขุนไม่ได้ดีขึ้นเลยป่วยกระเสาะกระแสะคือไม่สามารถไปทำงานได
1: ้
2: เพื่อนก็มาเยี่ยมทุกวันแล้วก็บอกพี่ขุนว่าไม่ต้องห่วงนะไอ้สิ่งที่เอ็งอยากจะหาเดี๋ยวข้าช่วยข้าก็มีคอนเน็กชันค่อนข้างเยอะข้าสามารถช่วยเอ็งหาข้อมูลพวกนี้ได
1: ้
2: เขาหาข้อมูลมาทุกวันแล้วก็เอามาดูกันทุกวัน
1: แต่นี่คือเพื่อนของคุณ
2: เพื่อนใช่ค่ะ
1: แสดงว่าเขารู้เรื่องของบ้านนี
2: ้รู
1: ้อ๋อก็เลยช่วยขุน
2: ใช่แล้วพอได้ข้อมูลมาปึ้งนึงดูกันมาสักพักนึงเพื่อนแกเริ่มพูดแล้วบอกว่าทำไมข้อมูลที่ได้มาเนี่ยยิ่งอ่านไปยิ่งเหมือนที่บ้านตัวเอง
3: อ้าวเหมือนบ้านคนที่หาช่วยหา
2: ใช่
1: อย่างเช่นเป็นยังไงบ้างทุกที่ข้อมูลที่เขาไปเอามา
2: ญาติอะค่ะรายชื่อคน
1: ที่เสีย
2: ที่เสียก็ดีหรือรายชื่อคนที
1: ่สาเหตุการตายนู่นนี่นี่นั
2: ่
1: น
2: ไม่ค่ะคือเขาพยายามหาญาติของคนที่เคยโดนฆ่าค่ะที่อดีต
3: สายเลือดที่เกี่ยว
2: สายเลือด
1: คือไล่ไปว่ามาจากตรงไหน
2: ใช่แต่พอดึงไปดึงมาชื่อนามสกุลเริ่มคล้ายๆคนนี้ก็เหมือนกับเป็นอาของอาห่างๆอีกทีนึงมันเริ่มใกล้ตัวเขามากขึ้น
1: คือใกล้ตัวคนที่มาช่วยขุน
2: ใช่ตอนแรกเขาก็ไม่ชัวร์จนพอมาถึงคนสุดท้ายที่ได้ข้อมูลมาแล้วเปิดดูดี
1: ๆครับ
2: อันนี้คือญาติห่างๆของทางคุณแม
1: ่
2: ก็เลยต้องปิดหนังสือลงแล้วบอกว่าเดี๋ยวกูกลับมาขอกูกลับบ้านแป๊บนึงกลับบ้านไปถามทางผู้ใหญ่คุณยายของตัวพี่คนนั้นอ่ะเขาก็ยังอยู่เขาบอกว่าตำนานมีแต่ว่าที่เขารู้มาก็คือต้นตระกูลนะคะของเขาเนี่ยเหมือนกับโดนทางเสือเนี่ยฆ่าล้างบางก็จริงแต่ว่าต้นตระกูลของเขารอดมาได้เพียงแค่คนเดียวในบ้าน
1: รอดมา
2: แล้วที่รอดมาได้เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุชลมุนอ่ะด้วยความที่เป็นเด็กสุดอ่ะเขาซนเขาก็ไปแอบในตุ่มแล้วคนเขาก็ยิงกันข้างนอกอ่ะเด็กมันไม่รู้เด็กมันตกใจเด็กมันก็ช็อกอยู่ในตุ่ม
1: นี่คือสาเหตุการรอด
2: ใช่
1: แอบอยู่ในตุ่ม
2: ตื่นมาก็คือข้างนอกมีแต่ศพด้วยความตกใจเขาก็ตะเลิดหนีออกไปต่างถิ่นนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ไปเติบโตไปใช้ชีวิตไปมีคู่อยู่ต่างถิ่นแล้วก็สืบทอดมาเรื่อย
1: ๆโอเค
2: พอเป็นแบบเนี้ยตัวพี่ขุนก็เลยแบบร้องไห้เลยบอกว่าโอ้ยคือพี่คามผมไม่รู้ว่าผมจะขอโทษยังไงแต่คืออยากจะขอโทษเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบันเนี้ยครอบครัวผมแบบเจอเรื่องราวมาเยอะมากมีการสูญเสียเยอะมาก ขอโทษขออภัยได้ไหมอะไรเงี้ยพี่คำด้วยความที่เขาเป็นคนดีมากๆคือเขาบอกว่ากูรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วบ้านมึงไม่ควรจะได้รับผลแบบนี
1: ้
2: เพราะฉะนั้นกูอโหสิกรรมให้
0: อ
2: ๋
0: อ
2: ใช่
0: แล้วจบไหมเราจะรู้ว่าจบไหม
2: คือพี่ขุนเขาบอกว่าหลังจากที่มีการขอโทษขอโพยอโหสิกรรมกันเสร็จแกก็รักษาตัวมาอีกประมาณเดือนนึงแล้วมันดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นจนแกสุขภาพดีแบบกลับมาแข็งแรงแล้วค่ะแล้วก่อนที่แกจะไปทำงานเนี่ยแกบอกว่าคืนนั้นแกฝันแกฝันเห็นคุณตาแกแล้วก็ฝันเห็นญาติญาติที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย มายืนอยู่เต็มเลยแล้วทุกคนบอกว่าขอบคุณนะขอบคุณนะขุนพวกลุงพวกป้าพวกตาไปได้แล้ว
1: อ๋อแล้วมันหลุดแล้ว
2: ใช่ทุกคนหลุดแล้ว
1: หลุดพ้นแล้วเรียบร้อย
2: ใช่แล้วเขาก็หายกันไปทีละคนทีละคนทีละคนในความฝันของแกค่ะ
1: ครับผม
2: นั่นแหละเสร็จแล้วก็เหลือแต่คุณตาตาเกื้
1: อ
2: คนเดียวตาเกื้อก็บอกว่าหลังจากเนี้ยใช้ชีวิตให้ปลอดภัยให้มีความสุขนะแล้วอย่าลืมนะห้ามไปเบียดเบียนใคร
1: อ
2: ันนี้คือสิ่งที่ตาเขาฝากไว
1: ้ในฝัน
2: ใช่เรื่องราวก็เป็นประมาณนี้
1: ครับผม
0: ก็เหมือนได้แบบว่าแก้คำสาป
2: ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นแล้วครอบครัวของเพื่อนของพี่ขุนกับพี่ขุนเนี่ยเขามีอะไรต่อกันถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหม
2: แต่มันเป็นรุ่นเก่า
1: ๆรุ่นเก่าๆ
2: ใช่
1: ก็คือเป็นญาติรุ่นเก่าๆบรรพบุรุษเขา
2: ใช่
1: ที่มีแบบมีความสัมพันธ์ในความแค้นกันอยู
2: ่ใช
1: ่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็มาอโหสิกรรมกันในรุ่นนี
2: ้ใช่
1: อ๋อ
2: แต่คือทั้งสองคนเนี้ยไม่รู้เลยว่ามีประเด็นกันมาก่
1: อ
2: นจนต้องมาสืบสาวกันนะคะ
1: ดูจากแบบที่ลิสต์ที่แบบเอามาดูว่ามันลิงก์กันยังไงสายเป็นไงยังไงก็เลยมาเจอตรงนี
2: ้
1: นะครับผมหลังจากนั้นก็เลยหลุดพ้นในลักษณะในเจเนเรชันนี
2: ้ใช
1: ่นะ
0: ยากมากเลยนะ
1: ครับผม
0: ที่ว่าต้องไปตามสายเลือด
1: อ่
0: ะเพราะเราแบบเราเคยเกี่ยวข้องเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นใครอะไรเงี้ยมันต้องมีที่มาอย่างเราก็
1: ถูกต้อง
0: สืบจากนามสกุลสืบจากบรรพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือสืบจากสายเลือดไม่รู้จะไปทางไหน
1: ถูกต้องซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีอาจารย์ที่เป็นข่าวนะฮะที่บอกว่ามีทางเหนือถูกไหมที่เรามีเจ้ากรรมนายเวรให้ไปหามา5ชื่ออ ๋
0: ออ
1: ันนั้นน่ะแต่นะคือคนละแบบกับของทางน้องตุ๊กติ๊กไงน้องตุ๊กติ๊กคือเขาไล่สายเลยว่าคนนี้เคยไปทำอะไรกับใครไว้อะไรยังไงแล้วก็มันด้วยความบังเอิญที่เป็นเพื่อนกันแล้วกลับมาเจ
0: อ
1: ว่ามันใกล้กันมาก
0: เป็นเรื่องแปลก
1: ถูกต้อง
0: นะ
1: ครับผมอันนี้คือ
0: สิ่งที่ตาบอกไว
1: ้หลังจากนั้นชีวิตครอบครัวก็ปกติแล้ว
2: ก็กลับมาปกติอะค่ะแต่ว่าอาการที่แกป่วยเนี่ยก็คือไม่ได้หายดีแบบ 100% นะพี
1: ่ครับแต่ก็ดีขึ้น
2: ใช่
1: นะฮะ
0: ผมว่าก็ได้สบายใจแล้วแหละ
1: ใช่นะครับ
0: ใจก็ได
1: ้นะฮะสิ่งที่ตาบอกไว้นั่นเอง
0: ครับผม
1: นะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องต้องเบรกก่อนไหมหรือว่ายังไงมีเวลานะ
0: หรือจะไป
1: ต่อได้เลยนะฮะนะผมเป็นเรื่องที่มีชื่อว่าบ้านบรรพบุรุษ
2: ค่ะ
1: อันนี้กับตัวหรือว่ายังไงจ๊ะ
2: ฟังมาคือเรื่องเนี้ยค่ะหนูไม่ได้เกิดขึ้นกับหนูเองแต่ว่าหนูไปฟังมาตอนที่เราไปงานไหว้ครู
1: อืม
2: ใช่
1: เหตุการณ์นี้เกิดนานยัง
2: น่าจะ 5-6 ปีแล้วค่ะ
1: 5-6 ปี
2: แล้ว
1: ครับผม
0: มา
1: เรื่องราวเป็นยังไง
0: บ้านบรรพบุรุษ
2: เรื่องเนี้ยค่ะต้องย้อนกลับไปสมัย 5-6 ปีก่อนคือทางสำนักเนี่ยที่หนูไปบ่อยๆเนี่ยพี่ที่รู้จักกันเขาจะมีการไหว้ครูทุกปี
1: คร
2: ับ ก็แกก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเนาะเสร็จแล้วลูกศิษย์ลูกหาเขาก็รู้ว่าเอ้ยเราเป็นคนเล่าเรื่องก็บอกว่าเอ้ยเอาเรื่องพี่ไหมไปฟังเรื่องพี่ดูเรื่องพี่แม่งแปลก
0: อยากแชร
1: ์ส่งเข้าประกวดหน่อย
2: ใช่เสร็จแล้วเราก็เลยบอกพี่เล่าเลยแกบอกว่าบ้านแกอยู่อยุธยา
1: ครับ
2: คนอยุธยาตั้งแต่เกิดเลยแต่ว่าตอนเนี้ยบ้านหลังเนี้ยพยายามขายอยู่แต่ขายไม่ได้แกบอกว่าเหตุผลที่พยายามขายเพราะอยู่แล้วมีแต่เรื่องแกบอกว่าบ้านแกเนี่ยค่ะมันแปลกตรงที่ว่าบ้านแกจะเป็นน้ำล้อมรอบเลยมีทางเข้าทางเดียวและบ้านอยู่ตรงกลางเหมือนเกาะลอยเสร็จแล้วแกบอกว่าบ้านหลังเนี้ยคนในบ้าน
1: อ
2: ะทุกคนไม่มีใครกล้าอยู่แล้วมรดกบ้านหลังเนี้ยก็ตกทอดมาเป็นรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นผัดมือมาเรื่อยๆนะแต่ก็จะเป็นบ้านล้างมาตลอด
0: ไม่มีใครใช
2: ้ไม่มีใครกล้าใช้ดีกว่
1: าเพราะฉะนั้นการสัญจรนี่คือไปทางน้ำอย่างเดียว
2: มีทางเข้าทางเดียวค่ะ
1: ทางเข้าทางเดียวด้วย
2: ใช
1: ่ก็คือเป็นเกาะตรงกลาง
2: ใช่
1: นะฮะแล้วไงต่อคร
2: ับเสร็จแล้วตัวพี่เอเขาก็เลยบอกว่าจนมาถึงรุ่นเขาอะเขาเห็นว่าด้วยทำเลด้วยอะไรมันค่อนข้างโอเคเขาอยากแต่งงานอยากมีลูกแล้วก็อยู่บ้านหลังเนี้ยคือใช้มรดกตกทอดของบรรพบุรุษ
1: ครับ
2: แกก็มีการ ชวนแฟนนะคะมาดูบ้าดูวงดูบ้านแล้วพอตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีพิธงพิธีพิธีมงพิธีมั่นเนาะ
0: ม
2: ีพ่อสื่อแม่ชักเข้ามาปรากฏว่าในจังหวะที่พ่อสื่อแม่ชักทำพิธีเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลับบ้านไปได้3วันพี่เอเขารู้สึกว่ามันเงียบผิดปกติทำไมไม่มีการตอบกลับไม่มีอะไรเลยก็เดินทางไปที่บ้านพ่อสื่อแม่ชักปรากฏว่าเลยรู้จากลูกสาวเขาอะค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่เสียแล้วเขาก็ตกใจว่าทำไมเสียอยู่ๆเกิดอะไรขึ้นลูกสาวเลยบอกว่าก่อนหน้านี้3วันเนี่ยก็เห็นว่าพ่อแม่ไม่มีหัวแต่ก็ไม่ได้กล้าบอก
1: ไม่กล้าทัก
2: ใช่ด้วยความกลัวค่ะก็เลยเก็บเรื่องเนี้ยไว้เงียบๆจนนั่นแหละคุณพ่อคุณแม่เสียด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต
0: ์
2: ตัวพี่เอกับแฟนก็ฟังแล้วก็รู้สึกแบบแปลกๆว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรทำทุกอย่างจนแต่งงานกันได้จนมีลูกได้แล้วก็เข้าไปอยู่ในบ้านหลังเนี้ยแต่ทุกคืนที่อยู่ที่บ้านหลังเนี้ยค่ะไม่เคยได้นอนดีย
1: ังไงอะตุ๊กติ๊ก
2: คือพี่เอบอกว่าทุกคนที่อยู่ในบ้านจะต้องเจอเรื่องแปลกโดยเฉพาะตัวแกเองที่เป็นเจ้าบ้านแกบอกว่านอนทุกคืนเลยคือแกจะถูกเท้าใหญ่ๆกระทืบที่อก
1: เหยียบที่อกเนี่ย
2: กระทืบ
1: กระทืบเหรอ
2: กระทืบเลยยกแล้วก็ปั๊บขึ้นมาเลยทุกคืน
1: ทุกคืนด้วย
2: ป
0: ั๊บ
2: ใช่
1: ทั้งนี้เป็นเจ้าของบ้านนะ
2: ใช่แล้วก็ไล่ออกคือไม่ยอมให้อยู
1: ่
2: ส่วนคุณตัวภรรยาเน
1: ี่
2: ยแฟนกันเนี่ยก็จะเจอประมาณว่าได้ยินเสียงโซ่ตรวนนะคะลากไปลากมาที่พื้นอยู่ตลอดเวลาบางทีก็เห็นคนใส่ชุดโบราณเดินอยู่ในบ้านแต่ตัวลูกชายเนี่ยก็คือน้องยังเล็กอะแต่น้องกลับเห็นทุกอย่างชัดมากคือน้องเห็นเป็นคน มีหัวบ้างไม่มีหัวบ้างอะไรเงี้ยเดินอยู่ในบ้านตลอดเวลาบางทีเดินตามหลังพ่อบางทีเดินตามหลังแม่
1: เพราะฉะนั้นทุกคนในบ้านเจอหมด
2: ทุกคนเจอหมด
1: นะ
2: แล้วเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้ญาติฟังญาติก็เหมือนกับให้คำตอบไม่ได้อะแต่คือเขาบอกแล้วว่ามันไม่ควรอยู
1: ่
2: เขาเตือนแล้ว
1: ครับ
2: แล้วนะตอนเนี้ยคือพอมันอยู่อาศัยแล้วเขาก็พยายามค่ะด้วยความดื้อของพี่เอนะพี่เอเขาก็แบบงั้นไปนิมนต์พระหาคนที่แบบว่ามีวิชามาแบบลอง
1: เอามาแก้เคล็ดซะหน่อยจะได้ดีนะ
2: กดสักหน่อยสิปรากฏว่ายิ่งทำยิ่งแรงขึ้นยิ่งแรงขึ้น
1: ไม่เบาลงเลย
2: ไม่เบาเลยคราวนี้ไม่ใช่กระทืบแล้วคราวนี้มีถึงขั้นที่ว่าเขย่าประตูทำทุกอย่างค่ะที
1: ่เขาหนักกว่าเดิม
2: ที
1: ่
2: เขาจะกวนได้แล้วพี่เอเขาก็เลยแบบทำไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาลองปรึกษาพี่ที่เรารู้จักเนี่ยแหละเพราะว่าเขาก็มีในระดับหนึ่งแต่เขาบอกว่าเฮ้ยอันนี้เขาแก้ไม่ได้แต่เขามีวิธีที่จะให้มันเบาลงลองไปทำดูไหมเขาบอกว่าถ้าพระเนี่ยไม่ได้หรอกต้องเป็นอัญเชิญองค์พระนเรศเข้าบ้าน
1: อ๋อคือถ้าไปทางพุทธทางธรรมทางพระไม่ได
2: ้ค่ะตัวพี่ที่รู้จักอะค่ะเขาบอกว่าด้วยความที่พื้นที่เนี้ยมันเป็นสนามรบเก่าเป็นเส้นทางเดินทัพเก่ามันมีความพบซ้อนพบเยอะ
1: ครับผม
2: ดังนั้นความหนาแน่นความอะไรเงี้ยมันค่อนข้างหนัก
1: คือสนามรบอ่ะก็ต้องเข้าใจว่ามันมีแบบคนที่เสียชีวิตตรงนั้นเยอะ
2: ใช่
1: ก็เลยต้องใช้พระนเรศเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: พระนเรศวรของเรา
2: ใช่ค่ะพระนเรศวร
1: ก็คือเป็นองค์พระนเรศวร
2: ใช่
1: เอามาทำอะไรตุ๊กติ๊ก
2: แกบอกว่าอันเชิญองค์พระนเรศวรเข้าบ้านเพราะว่าในแผ่นดินนี้ไม่มีใครใหญ่เท่าท่าน
1: อ๋อเอามาสะกด
2: ใช่
1: ก็คือใช้พระนเรศ
2: ใช
1: ่แล้วก็ทำที่บ้านทำพี่ทำ
2: ใช่ค่ะ
1: ทำใช่ไหมฮะ
2: ทำ
1: หลังจากนั้นเป็นไง
2: เอาท่านเข้าบ้านจริง
1: ๆครับ
2: แล้วก็บอกท่านเลยว่าขอให้แบบทุกอย่างอ่ะมันกลับมาปกติสุขได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอยู่แล้วเขาแบบทรมานจริงๆเลยเนี่ยสิ่งที่มันอัศจรรย์สำหรับเรื่องนี้เลยก็คือทุกอย่างกลับมาปกติสุขจริ ง
1: เฮ้ยตามนั้นเลย
2: ใช
1: ่เอาพระนเรศองค์เดียวเข้า
2: องค์เดียวองค์เดียวเลย
1: แล้วก็ทำตามที่เขาบอกเสร็จแล้วก็ทุกอย่างปกติเลย
2: ไม่มีเสียงไม่มีการโดนกระทืบไม่มีการถูกกระชากลงจากเตียงไม่มีอะไรเลย
0: สงบสุขเลย
2: สงบสุข
1: โอ้ทั้งที่ก่อนหน้านี้เจอแบบทุกรูปแบบ
2: ทุกรูปแบบ
1: จากหนักไปจากเบาไปหนักด้วย
2: ใช่
1: นะครับผม
0: นี่ก็เป็น
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้องค์พระนเรศก็ยังอยู่ที่บ้าน
2: ยังอยู่ที่บ้าน
1: นะฮะ
2: แต่ว่าหลังจากที่เหตุการณ์นั้นมันสงบลงแล้วค่ะพี่เอเขาตัดสินใจที่จะขายบ้านนะพี่
1: ขายได้ไหมทุกที
2: ไม่ได
1: ้ขายไม่ได้ด้วย
2: ใช่เพราะทุกครั้งที่มีคนจะมาดูบ้านทุกคนจะเห็นว่ามีผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างแต่ใส่ชุดโบราณยืนอยู่ภายในบ้านแล้วจ้องลงมาแบบไม่พอใจ
1: ไ
0: ม่ยอมให้เปลี่ยนมือด้วย
1: ทางนี้ก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นแล้วก็อยู่ได้เฉพาะคนที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ดูแลตรงนั้นแล้วก็ทำพิธีให้มันแบบถูกต้องตรงนั้นเนี่ยถึงจะอยู่ได
2: ้ณปัจจุบันเนี้ยค่ะบ้านหลังเนี้ยล้าง พราะว่าพี่เอเขาย้าย
1: ออกแล้วเหรอ
2: ออกเลย
3: ก็คือใครใช้ไม่ได้ต้องปล่อยไว้ใน
1: ปล่อยไว้เลย
2: ใช่
1: แล้วพี่เอก็ไม่กลับไปอีกเลย
2: ก็มีการแวะเวียนเข้าไปดูแลบ้านแต่ว่าไม่ได้พักที่นั่น
3: ไม่ใช่แบบเป็นสมบัตินะเป็นทุกขลาภแล้ว
2: ใช่
3: คือมันต้องดูแลนะพอมันมีบ้านมีที่เก่าก็จะโดนภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
1: เขาเป็นทางสรรพากรนะ
3: ทางนั้นเขาช่วยไหมอ่ะจริงๆอยากอยู่ครับสรรพากรแต่อยู่ไม่ได้ผีล่อ
1: กลายเป็นสิ่งปลูกสร้างภาษีปลูกสร้าง
2: ผีดุไปหน่อย
1: นะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งใครๆที่แบบใครที่มีที่เก่าๆเนี่ยมักจะเจอเรื่องราวแบบนี้สักส่วนใหญ่เป็นไปได้นะเป็นไปได้ที่เขามีเจ้าที่เจ้าทางที่เป็นเจ้าที่โบราณเนี่ยอยู่เขามาตั้งแต่สมัยแบบโอ้โหบรรพบุรุษเลย
3: มันก็มีชุดความเชื่อหลายชุดเนาะแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้ามันไม่เจอเนี่ยมันก็ไม่เข้าใจบางคนเขาบอกว่าที่อย่างนี้มันแบบทำอะไรก็ไม่เจริญสร้างอะไรก็ไม่ดีแต่ก่อนมันเคยเป็นนู่นนั่นนี่มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงๆแล้วถ้าในเชิงของกลยุทธ์สมมติว่าเราแบบไม่มีเข้าตาจนแล้วแต่เรามีที่อันนึงเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยทำได้ไหมหรือทำให้มันเจริญทำได้ไหม
2: ทำให้มันเจริญ
3: ใช่
2: จริงจริงแล้วมันอยู่ที่ที่ด้วยนะคะใช
1: ่
2: มันอยู่ที่แต่ละที่แต่ว่าถ้าสมมติว่าในทางความเชื่อมันสามารถมีการพลิกหน้าดินแปลงอาถรรพ์ให้เป็นเรื่องมงคลได้
1: ถูก
2: ใช
1: ่หรือไม่ก็อาจจะทำแบบว่าตั้งศาลพระนเรศ
2: อาจจะเป็นตั้งศาลตายาย
1: ศาลตายายแล้วก็มีพระนเรศอยู่ตรงนั้น
2: ไม่น่าดี
1: ให้ช่วยดูแลตุ๊กติ๊กแล้วสมมติว่าตอนนี้คือไม่มีคนเข้าไปอยู่แล้วเรียบร้อยตรงนี้ก็คือปล่อยล้างไว้เลย
2: ล้าง
1: เคยอยากจะไปไหม
3: เราไปแก้ได้ไหม
2: ไม่ดีกว่า
1: เนี่ยพี่ว่าที่เนี้ยน่ากลัว
3: ใช่ไหมเพราะ
1: ล่าลี้ลับต้องไปซะหน่อย
3: ล่าลี้ลับ
2: ก็จริงๆเราไปโซนนั้นบ่อย
1: อยุธยานะ
2: ใช่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นโซนอยุธยาหนูจะเป็นไม่แตะอยู่แล้วเพราะว่าหนูจะบูชาท่าน
1: แล้วจะพายเรือเข้าไปด้วย
2: ถ้าไปเที่ยวก็ได้แต่ถ้าแบบไปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่แตะ
1: บ้านล้างที่ระยองไปไหมยัง
2: ระยองนี่น่าจะไปมาแล้ว
1: ที่เขาบอกว่าเป็นดุมากๆเลย
2: อ๋อถ้าบ้าน
1: ทรงไ
2: ท
1: ยสะพาน
2: ทรงไทย
1: ก็ไปยังใช่ไหม
2: แต่มีแผนอยู่ค่ะ
1: โอเค
3: บ้านระยองเหรอ
1: บ้านที่ระยองดุมาก
3: ดุมากเลยเหรอ
1: ดุมากแล้วก็แบบตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือตกถึงลูกหลานเจเนเรชันเนี่ยขนาดลูกหลานก็ยังไม่กล้าไปอยู่เหมือนที่นี่เลยแต่เขาบอกว่าเขาไม่กล้าไปอยู่นะแต่ว่าพวกรายการใหญ่ๆเนี่ยไปมาแล้วก็นอนที่นั่นก็นอนไม่ได้
3: อ๋อเราแต่ว่าที่บ้านนั้นจะมีคนดูแลมีอะไรอยู
1: ่ไม่มีแต่ว่าเขามีกุญแจอยู่แต่ว่าถ้าสมมติว่ารายการจะไปเนี่ยเขาพาไปได้แต่เขาไม่ขอนอนด้วย
3: อ๋อก็เจ้าของยอมเปิดให้เข้าเลย
1: ถูกต้องนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่ที่น่าไปนะฮะวันนี้เวลาน่าจะพอมีเรื่องอื่นไหมฮะน้องตุ๊กติ๊กฮะ
2: มีค่ะมีอีกเรื่องนึง
1: โอเคเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวเบรกก่อนไหมหรือว่าต่อได้เลย
20: ต
1: ่
20: อได
1: ้
20: เลย
1: นะฮะนะครับผมเรื่องนี้มีชื่อว่า
2: เรื่องนี้มีชื่อว่าน้ำมนต
1: ์น้ำมนต
2: ์น้ำมนต์จริงๆน้ำมนต์สั้น
3: ๆน้ำมนต
1: ์น้ำมนต
3: ์มาสิน
1: ะครับเรื่องราวเป็นไงฮะตุ๊กติ๊กครับ
2: เรื่องนี้ย้อนกลับไปตอนสมัยที่หนูเรียนมหาลัยค่ะพี
1: ่ครับผม
2: คือด้วยความที่เราเป็นเรียนนิเทศอ่ะเราก็จะมีกิจกรรมเยอะแต่ว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่มันห่างจากช่วงกิจกรร
1: ม
2: แต่เพื่อนเราอ่ะมันดันทำงานเยอะส่วนกับเราแล้วมันก็รู้จักคนเยอะจนมันไปรู้จักกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่คนละสาขาเสร็จแล้วคนเนี้ยดันขอวันเดือนปีเกิดกับเวลาตกฟากเพื่อนไปเราก็เลยแบบมึงให้เขาไปหรือเปล่
1: า
2: เพื่อนบอกให้อ
1: ยู่คนละสาขา
2: ใช่
1: คนละคณะหรือคณะเดียวกันคนละสาขา
2: คนละสาขาค่ะแต่คณะเดียวกัน
1: แต่ก็ให้ไป
2: ใช่
3: มาขอเวลาตกฟากเนี่ยนะ
1: ครับผม
2: หนูก็เลยแบบไม่ได้ดิเวลาตกฟากไม่ได้ให้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือมันสำคัญ
1: ครับผม
2: เสร็จแล้วตัวเพื่อนก็เลยบอกไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะว่าไอ้นี่มันก็เข้าวัดบ่อย
1: ไม่ซีเรียส
2: ใช่แต่หลังจากวันนั้นนะพี่มันกลายเป็นว่าเพื่อนหนูมันแปลก
1: ยังไงฮะ
2: ไอ้นี่ป่วยฉ่ำป่วยไม่พอเริ่มมีอาการเพ
1: ้
2: อคิดถึงเขาจังเลยว่ะมีแต่หน้าเขารออยู่เต็มหัวเลยว่ะ อะไรอย่างเงี้ยเพี้ยนเยอะเราก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะหรือว่าช่วงนี้เพื่อนเราทะเลาะกับแฟนแล้วทำอย่างนี้ประชดแฟนหรือเปล่าวะ
1: ค่ะ
2: แต่ไม่ใช่เขาก็ไม่ได้ทะเลาะกันเพราะเราไปสืบจากแฟนเขามา
3: คือเพื่อนมีแฟนอยู่แล้วด้วย
2: ใช่ใช่แต่อยู่ๆกลายเป็นคิดถึงผู้ชายอีกคนหนึ่งโดยที่แบบว่าผิดปกติ
3: คนที่ขอเวลาตกฟากไป
2: ใช่แล้วก็เลยไปสอบถามจากไอ้คนคนนั้นอะที่อยู่คนละสาขาว่าแบบ ที่มาพื้นเพเขาเป็นยังไง
1: ครับ
2: เขาอยู่ทางโซนใต้แล้วก็บ้านเขาเนี่ยก็จะมีวิชาอยู่ในระดับหนึ่ง
1: อันนี้คือสูตรมหาเสน่ห์เนี่ย
2: ใช่ใช่
1: เนาะทำของเนาะ
2: ใช่
1: นะทรงน่าจะไปทางนั้น
2: ใช่
1: ครับ
2: เสร็จแล้วเขาก็ถามว่าเฮ้ยบ้านกูมีไอ้ไข่ด้วยนะเอาเปล่าเดี๋ยวกูเอาไปให้แบบไม่ต้องบ้านกูก็เยอะแล้วไม่ต้องอะไรเงี้ยเออเราก็แกล้งพูดไป
1: ที่เกดซื้อของเล่นให
2: ้ใช่
1: เยอะแล้ว
2: เออเสร็จแล้วคือเขาก็คุยกันไปอะค่ะแต่เราก็จับสังเกตได้ว่าเพื่อนเรามันแย่ลงทุกวัน
1: อาการแย่ลงคือยังไง
2: เพ้อหนักมาก
1: ถึงผู้ชายคนนั้นเหรอ
2: จนถึงขั้นที่ว่าบางทีจะเดินแล้วก็ไปหาเขาม
1: ันไม่รู้ตัว
2: มันดูลอยๆอ
1: ่
2: ะ
1: ดูไม่อยู่กับเนื้อตัว
2: ใช่จนช่วงนั้นหนูต้องไปมหาลัยทุกวันทั้งที่ไม่มีเรียนไปทุกวันเพื่อที่จะไปคุมความประพฤติมันแล้วพอมันเรียนเสร็จก็ต้องให้แฟนมันอ่ะพากลับบ้าน
1: ก็คือไปดูเพื่อน
2: ใช
1: ่
2: ทุกวันจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้ว่ะมันสังหรณ์แล้วมันทำงาน
1: แล้วแฟนเขาว่าไงบ้างอ่ะทุกที
2: ก็คุยกับแฟนเขาพี่แบงก์ก็เลยบอกว่าคิดเหมือนกูเลยกูว่ามันโดน
1: แฟนผู้ชายนะเขาก็บอกว่าเออน่าจะโดน
2: น่าจะโดนเหมือนกัน
1: ครับ
2: เสร็จแล้วก็เลยคุยกันแล้วว่าพี่แบงค์งั้นเอาอย่างนี้อยู่มหาลัยเดี๋ยวหนูมัดเองแล้วเดี๋ยวพอเลิกเรียนพี่เอามันกลับนะ
1: คือตอนนั้นเรามีวิชายังเรามีวิชาแล้วเหรอตุ๊กเต
2: ้ในระดับหนึ่งแล้ว
1: มีในระดับหนึ่งแล้วด้วย
2: ใช่
1: วิชาที่เรามีตอนนั้นคือ
2: มันไม่เชิงพี่แต่ว่าคือเราก็มีครูบาอาจารย
1: ์รู้วิธีทำ
2: ใช่
1: ว่าจะต้องแก้ยังไงอะไรยังไง
2: ใช
1: ่เคสนี้ตุ๊กติ๊กทำตอนนั้นคือทำยังไง
2: คือตอนนั้นนะคะเราใช้หนึ่งคือเราบังคับเพื่อน
1: ม
2: ึงยังพอมีสติเนาะพอมึงกลับบ้านกูให้มึงสวดมนต
1: ์กลับบ้านสวดมนต
2: ์ใช่แล้วคือต้องแบบเปิดกล้องให้ดู
1: ว่าทำจริง
2: ใช่นั่งสมาธิจริงสวดมนต์จริงอะไรจริงแล้วเราดูอยู่ตลอดเสร็จแล้วพอมาถึงมหาลัยเนี่ยหนูจะมีการกวนน้ำมนต์ไปให
1: ้
2: เพราะว่าหนูจะมีวิธีการทำน้ำมนต์อยู่ค่ะ
1: ครับผม
2: ครูบาอาจารย์สอนมาก วนน้ำมนต์ไปให้แล้วก็ให้เพื่อนดื่มวันนั้นเพื่อนกินขนมเลยอะไรสักอย่างหนึ่งไปชานมไข่มุก
1: ครับ
2: กินชานมไข่มุกเข้าไปแล้วก็เอาขวดน้ำเนี่ยค่ะไปตั้งปั๊บอ่ะมึงกินเลยเอาครึ่งนึงก็ได้ถ้าหมดขวดมันน่าจะเยอะไป
1: โดยที่เพื่อนไม่รู้
2: ใช่
1: ว่ามีน้ำมนต์อยู่
2: ใช่เอาไปกิน
1: ครับ
2: เสร็จแล้วเพื่อนก็กระดกไปแป๊บเดียวพี่อยู่ๆมันวิ่งเข้าห้องน้ำเราก็วิ่งตามเพื่อนไปอ้วกออกมาแทนที่มันจะเป็นชานมไข่มุกเนาะ
1: เป็นอะไร
2: มันเป็นเส้นผม
1: ตามสูตรเลย
2: เป็นเส้นผมขมุดอยู่แบบก้อนน้อยๆอะค่ะแล้วก็มีเหมือนกับเป็นเศษอะไรสักอย่างนึงที่มันไม่ควรจะอยู่ในกระเพาะอะออกมาเป็นกอง
1: คือมันสิ่งที่มันแปลกส
2: ิ่
1: งที่มันแปลกไม่ปกติแหละ
2: ใช่
1: มีเส้นผมแล้วก็เศษอะไรก็ไม่รู
2: ้ใช
1: ่ออกมาอยู
2: ่กอง
1: สีอ้วกอ่ะ
2: สีน้ำตาลแดง
1: น้ำตาลแดงอ่ะ
2: ใช่
1: เขาบอกว่าโดนของนี่น่าจะออกค้ำๆดำๆ
2: ใช่ใช
1: ่หลังจากอ้วกเสร็จเป็นยังไงบ้าง
2: มีสติเกิดจะมีสติขึ้นมาเฉย
1: ๆโ
2: หแต่ก่อนหน้านั้นคือเพ้ออยากจะเดินไปหาเขาจนเราต้องดึงไว้ตลอดแล้วพอมันมีสติปั๊บเนี่ยมันก็สีหน้ามันดีขึ้นพี่แต่ตอนแรกคือค้ำหมอคือขอบตาดำเหมือนคนไม่ได้หลับไม่ได้นอน
3: เหมือนของหลุดเลยอะ
2: เออ
3: แบบวับ
2: หน้ามันเริ่มอิ่มหน้ามันเริ่มแบบมีแบบชมพูอะเออแล้วก็แบบโอ้ทันตาเว้ยอะไรเง
1: ี้
2: ยก็โอเคมีสติแล้วน
1: ะ
2: แล้วจำได้ไหมเมื่อกี้เป็นไรอะไรเงี้ย
1: จำได้ไหม
2: เพื่อนบอกว่ารู้แค่ว่าอยู่ๆก็ผะอืดผะอมแล้วไปอ้วก
1: จำได้แค่นั้น
2: แต่ก่อนหน้านั้นไม่รู้ว่าตัวเองเพ้อตัวเองอะไรไม่รู้เลยก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเกิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เกิดขึ้น
1: ครับผม
2: แล้วเราก็เลยแบบอ่ะงั้นเราไปดูกันไหมว่าไอ้คนทำยังอยู่หรือเปล่าแต่กูมั่นใจว่ามันยังอยู่อยู่ที่มีเดียแน่อะไรเงี้ยก็เลยเดินไปที่มีเดียปรากฏว่าประตูมีเดียมันเปิดอยู่แล้วหนูเห็นว่ามันเป็นควันสีดำพุ่งออกมาจากมีเดีย
1: เห็นเป็นควันเหรอ
2: ควันเลยตอนแรกนึกว่าไฟไหม้ปะวะเออแต่ว่ามันไม่มีเสียงแจ้งเตือนไม่มีคนวิ่งออกมาเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นสิ่งอะไรที่มันไม่ปกติก็เลยเดินไปเรื่อยๆปรากฏว่าไอ้คนที่เราตั้งใจว่าจะไปเจอเขาเดินออกมาพอดี
1: ต้นเรื่อง
2: ต้นเรื่องแล้วเขาก็เดินมาด้วยสีหน้าแบบเหมือนเขาตกใจกับการที่เจอเรา
1: เจอเรา
2: เออแล้วเขาก็เดินมาแล้วเขาคุยแบบว่าเอ้ยเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยบอกกูก็ยังสบายดีกูก็ยังสบายดีแล้วนั่นคือวันสุดท้ายที่เราเจอกัน
1: อ้าวแล้วหลังจากนั้นน่ะ
3: เขาไปไหน
2: เพื่อนคนนั้นหายไปเลยหายไปจากชีวิตพวกหนูเลยจนเรียนจบ
1: จริงเหรอ
2: จริง
1: ทั้งที่ก็รู้จักกันนะ
2: ใช่
1: แล้วเขาไม่มาให้เห็นเลยเหรอ
2: ไม่มาเลยเราพยายามไปหาตัวเจอพยายามไปตามแล้วอะแต่ไม่เจอเขาเหมือนเขาหลบเรา
1: แต่เขาก็ไม่ได้บอกความจริงเราด้วยถูกไหม
2: ใช่แต่เขาดูกลัวกับการที่มาเจอหน้าเราสองคนนะ
1: เขารู้ว่าเราจับได้แล้วอะไรอย่าง
3: เงี้ยเขารู้ว่าเรามีของเหมือนกันนี่เหรอ
2: มันเหมือนผีเห็นผีอะพี
1: ่
2: ใช่ประมาณนั้นอะ
1: ครับผม
2: แล้วหลังจากที่ช่วยเพื่อนไปเนี่ยแฟนของเพื่อนนะคะเขาก็เลยทักมาคุยบอกว่าเออพี่มีเรื่องแต่เล่าไอ้ช่วงที่ดูมันอยู่อะพี่อะเห็นหมาดำตาแดงตัวใหญ่ยืนอยู่หน้าบ้านทุกวัน
1: โอ้โห
2: เสร็จแล้วเขาก็เลยถามหนูว่าแล้วเองโดนอะไรไห
1: ม
2: หนูก็เลยบอกว่าทำไมจะไม่โดนดิเพราะว่าไอ้วันนั้นที่เอาน้ำมนต์ไปให้อ่ะก็คือรถจะสอยไปกินตั้งแต่ออกจากบ้าน
3: แล้วหนอมีคนจะสกัดนี่เหรอ
2: ใช่
1: หมาดำตาแดงตัวใหญ่หมายถึงอะไรตุ๊กติ๊ก
2: คือถ้าตามความเชื่อค่ะมันจะเป็นสิ่งไม่ดีอาจจะเป็นปอบหรือว่าเป็นพูดชั้นต่ำอะไรเงี้ยที่มันเป็นพลังงาน
1: มาเฝ้าเหรอ
2: มาจ้องทำลาย
1: อ๋อมาจ้องทำลาย
2: แต่ว่าแฟนเพื่อนหนูคือเขาก็มีของในระดับหนึ่งก็คือเข้าบ้านไม่ได้ก็ได้แต่อยู่หน้าบ้าน
1: โอเค
3: โห
1: โหอ
3: ยู่ยากว่ะ
1: ถูกต้องนะครับดื่มน้ำมนต์สักหน่อย
2: อุ้ยน้ำเปล่า
3: สนุกมากสนุกมากสนุกมาก
1: โห
3: แต่คนแบบประสบการณ์เยอะดี
1: ใช่ใช่ใช
3: ่
1: นะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าวันนี้ก็จุใจเลยหลายต่อหลายเรื่องนะครับสำหรับใครที่อยากจะพิสูจน์นะฮะว่าเอ๊ะน้องตุ๊กติ๊กคนนี้เนี่ยดูพ่องดูไพ่แล้วมันจะแก้คงแก้ของได้หรือไม่ไปติดตามได้ทางไหนบ้าง
2: ติดตามทาง Facebook ก็ได้ค่ะ
1: Facebook นะชื่อว่า
2: ตุ๊กติ๊กเล่าเรื่องผีค่ะ
1: ตุ๊กติ๊กเล่าเรื่องผี
3: เซิร์ชเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
2: ภาษาไทย
3: ตุ๊กติ๊กเล่าเรื่องผีใน Facebook เลยใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหามาแบบนี้นี่ชอบเลยใช่มั้ย
2: ก็ดูเป็นเคสไป
1: จะช่วยได
2: ้แล้วแต
1: ่พอทุเลาได้นะครับผมแล้วสมมุติว่าดูแบบปกติเลยปกติไม่โดนอะไรมาไปแบบพี่ตุ๊กติ๊กช่วยดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง
3: การงานการเงินความรักหรือยัง
2: ไ
1: งก็ได้ด้วยซึ่งจะมีไพ่ชุดนึงใช่ไหม
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: โอเคนะครับผมแล้วก็มีช่องทางทาง YouTube ด้วยไหม
2: มีค่ะ
1: ชื่อว่า
2: ฝากเป็นบ้านหลักแล้วกันค่ะ
3: บ้านหลัก
1: คร
3: ับ
1: ผม
2: รายการนี้เลยค่ะ
1: อืม
2: รายการชื่อว่าคืนลอยอังคารค่ะ
1: คืนลอยอังคารนะฮะโอ้โหเรียกว่าสุดๆนะวันนี
3: ้
1: นะครับมีอีกหลายเรื่องเลยไหม
2: เยอะ
1: เยอะมากเน
2: า
1: ะ
2: ใช่เพราะว่าหนูเจอตั้งแต่เด็กไง
1: อ๋อเวลาไม่พอจริง
3: เดี๋ยวครั้งหน้ามาคุยกันใหม
1: ่ครับพรุ่งนี้สักสามทุ่มไหม
3: ฮ
2: ะ
3: นะครับผมดัดเลยอ่ะ
1: นะครับผมนะฮะวันนี้สนุกมากนะ
3: ครับผม
1: นะครับขอบคุณตุ๊กติ๊กด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะฮะ
3: ขอบคุณคร ับ
1: ขอบคุณตุ๊กติ๊กด้วยครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณขอบคุณพี่เช้าด้วยนะคร
1: ับ ไม่มีปัญหาน้องเจมส
3: ์มากันบ่อยๆนะคร
1: ับ ขอบคุณผู้ฟังด้วยคุณผู้ชมด้วยนะครับผมขอบคุณน้องเจมส์ด้วย
3: ครับอ
1: ันพานหน้าน้องแนนน่าจะมาแล้ว
3: ก็น่าจะมาแล้ว
1: ครับผมน้องเจมส์ก็น่าจะมาแล้วเหมือนกันไอ้หัวเราะแปลกๆนะฮะ
3: ครับผม
1: ไม่มาเดี๋ยวเฮียเสียบนะฮะ
3: มาแล้วมาเลยคร
1: ับ
3: ช
1: ่
3: วยกันจัดรายการกัน
1: เ
3: ฮีย
1: ขอบคุณน้องด้วยน้องอะไรนะน้องอะไรนะน้องน้องหมิวนะฮะ
3: น
1: ะคร
3: ับ
1: ผมและทีมกล้องด้วยขอบคุณพี่อั้นด้วยคุณพี่อ้ายด้วย
3: พูดแชร์กับเช้าหรือเปล่า
1: เช้าเช้าพฤหัสนะฮะ
3: อ๋อโอเคพี่พูด
1: นะครับวันนี้ขอบคุณลูกค้าเราด้วย
3: ครับขอบคุณด้วยนะฮะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตาปันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวครับ
1: ครับนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณตุ๊กติ๊กครั้งนึงนะครับแล้วเดี๋ยวอังคารหน้ากลับมาเจอกัน
3: อังคารคุณ
1: วันนี้เวลาหมดเรียบร้อยแล้วพี่เช้าเจมไปก่อนนะครับเจอกันอังคารหน้ากับอังคารคุ้มโป่ง
3: คือลายอังคาร
1: สวยมาก
20: อังคารกลุ่มโป่ง X
21: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
20: อังคารกลุ่มโป่ง X
21: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
22: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: กิน

0: ายนี้แนวฟินต้องกินโน้นนะ
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ EFM Playlist of the Week
0: New Entry
3: Number 13
4: พี่ชายหนูไปเจอพี่กลางคำคืนคง
5: แบดดี้ไอรอนบอยเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเผยเหตุยิงและคว้างระเบิดไปบอมจุดตรวจบุเกสซามีโยงปืน 14 กระบอกพัวพัน 37 คดีและมีหลักฐานเหตุคาบอมหน้าสภ.ตันหยงโยงเหตุระเบิดรถชาวมาเลเซียสักคู่มาติดตามค่ะ
11: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
12: เสียวฟันน่ะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รองโฆษกกลมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งผลการตรวจพิสูจน์กระบอกปืนกลุ่มคนร้ายโจมตีทหารพรานที่จังหวัดนราธิวาสเชื่อมโยงปืน14กระบอกเคยใช้ก่อเหตุรวม37คดีคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
4: พันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกอมนภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยผลการตรวจพิสูจน์ปลอกกระสุนจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10ซึ่งตรวจพบความเชื่อมโยงกับอาวุธปืนจำนวน14กระบอกโดยในจำนวนนี้10กระบอกตรวจพบประวัติเคยใช้ก่อเหตุในคดีความมั่นคงมาแล้ว36คดีและเมื่อนับรวมคดีล่าสุดทำให้มีความเชื่อมโยงรวม37คดีขณะที่อาวุธปืนอีก4กระบอกยังไม่พบประวัติในสารบบอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อตรวจสอบที่มาและความเชื่อมโยงสำหรับคดีที่ตรวจพบความเชื่อมโยงทั้ง37คดีนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส36คดีประกอบด้วยอำเภอจะแนะ18คดีอำเภอระแงะ5คดีอำเภอเจาะไอร้อง5คดีอำเภอสุขิรินทร์3คดีอำเภอศรีสาคร2คดีอำเภอรือเสาะ1คดีอำเภอตากใบ1คดีและอำเภอเมืองนราธิวาส1คดีส่วนอีก1คดีเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาสำหรับผลการตรวจพิสูจน์ครั้งนี้ถือเป็นพยานหลักฐานทางนิติวิทยาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสืบสวนสอบสวนเนื่องจากหลายเหตุการณ์พบการใช้อาวุธปืนมากกว่า1กระบอกในการก่อเหตุส่งผลให้อาวุธปืนบางกระบอกสามารถเชื่อมโยงกับคดีได้หลายคดีซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการขยายผลติดตามเครือข่ายผู้ก่อเหตุผู้สนับสนุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: ทั้งนี้ในส่วนของคดียิงถล่มจุดตรวจปูเกะซามีล่าสุดศาลอนุมัติออกหมายจับรวม2หมายจับคือนายอาซีซันและล่าสุดคือนายซาอาบูดินเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการขยายผลนอกจากนี้รองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้ายังเปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการสืบสวนสอบสวนและตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์ก่อเหตุหน้าสพ.ปันหยงหลังเก่าอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ว่าผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และชิ้นส่วนของวัตถุระเบิดพบว่ามีลักษณะและรูปแบบ

0: ของฮารุนโซโล่ครีเอเตอร์หนุ่มได้ออกมาโพสต์ประกาศตามหาน้องชายที่เดินทางไปทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวคนเดียวณประเทศจอร์เจียแต่ปรากฏว่าทางครอบครัวขาดการติดต่อกับเจ้าตัวไปอย่างสิ้นเชิงนับตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยไม่สามารถติดต่อได้ไม่ว่าช่องทางใดจึงประกาศขอความช่วยเหลือจากสังคมว่าหากมีคนไทยในจอร์เจียหรือผู้ที่กำลังเดินทางอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเคยพบเห็นมีเบาะแสหรือมีข้อมูลเพียงเล็กน้อยสามารถติดต่อทางครอบครัวได้โดยตรงหรือคอมเมนต์แจ้งได้ทันทีพร้อมขอแรงช่วยกันกระจายข่าวเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับข้อมูลเบื้องต้นครอบครัวได้ประสานเรื่องไปยังกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อช่วยเร่งติดตามหาตัวแล้ว
1: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้6นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94เมกะเฮิรตซ
3: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: 28กรกฎแก้วจอมพทัยเฉลิมฉัตรพิพัฒน์สมัยผ่องแผ้วทรงเจริญพระชนชัยยศยิ่งล้ำเหยเกษมสุขสราญแพร้วพรั่งพร้อมชัยพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สิ่งดีๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับใจของเราเอง
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
1: ินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
2: อังคารคลุมโปง
3: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำคลองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนนึงในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าแบบผีหลอกแล้วแบบผิวดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าหอหอสองครั้งคนในหมู่บ้านนะคะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงอะมาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินนะคะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอ่ะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวกับผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
4: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
3: ใช่ค่ะ
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็พอ
9: EFM Playlist Non-Stop

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: จสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Saleลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: EFM Fandom Live
4: Amy Bonnie สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ภารกิจสุดท้ายนะคะชื่อว่าประโยคนี้มีทำนองการใบแรกเป็นประโยคที่เราเตรียมมาให้หนึ่งประโยคหยิบได้ประโยคไหนให้เอาประโยคนั้นมาใส่ทำนองแล้วให้ร้องเป็นเพลง
6: คนเก่าก็ทำไว้ดีแต่เขาคนนี้ยินดีทำเพื่อเธอ
7: เฮ้ยหนูว่าประโยค
5: ได้ไ
7: หมวิ่งแรกแว่นวิ่งแรกฉบูก็มีสู้วิ่งกันหนูหรอกค่ะ
4: พอเป็นแรปพี่เอมี่รักน้องวันนี้ที่สุดในโลก
3: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกานี้ครับเรื่องราวของอันโตนีเอราโอลา Head Coach ลิเวอร์พูลเปิดเผยแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งร่วมกับแฟนบอลโดยยืนยันว่าสิ่งสำคัญกองเชียร์ต้องรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมและร่วมเดินทางไปกับสโมสรในทุกช่วงเวลาด้วยทัพหงแดงภายใต้การกุมทีมของเอราโอลาแสดงเห็นถึงแนวทางการเล่นที่แตกต่างออกไปจากยุคอาร์เนอร์สล็อตอย่างชัดเจนหลังสไตล์การเล่นของพวกเขาเต็มไปด้วยความเข้มแข็งเข้มข้นและระบบการเพรสซิ่งที่ดุดันตั้งแต่แมตช์แรกในการออกทัวร์ปรีซีซั่นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอิราโอลายังเผยว่าการทำให้ซาวด์ดอคอปพร้อมหนุนหลังต้องทำให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งกับทีมให้ได้รายงานชั่วโมงแน่กลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
8: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: 28กรกฎแก้วจอมพระไทยเฉลิมฉัตรพิพัฒน์สมัยผ่องแผ้วทรงเจริญพระชนชัยยศยิ่งล้ำเหยเกษมสุขสราญแพร้วพรั่งพร้อมชัยพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ทุกวันที่เราลุกขึ้นไปทำงานคือการรดน้ำให้ความฝันของเราเติบโต
2: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
11: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
2: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: I say we need to get right เธอบอกเลือกเลยตามใจกินได้หมดไม่ติด 'cause they're all

0: EFM Playlist Nonstop
1: สวัสดีวันอังคารร่วมรักษาธรรมชาติไปด้วยกันเพื่อโลกที่น่าอยู่ขึ้น
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2 3
2: 4 Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลืม
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
5: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
6: พ่อเนี่ยมีการติดพนันซึ่งไม่เคยติดต่อกันเลยนะครับรวมเกือบ5ปี5เดือนที่แล้วนะครับคุณพ่อเนี่ยโทรมาหาผมว่าขอยืมเงิน 100,000 บาทได้ไหมผมก็เลยสละเงินครึ่งแสนนะครับอันนี้คือเงินก้อนสำคัญของผมก็คือก้อนที่ผมจะต้องต่อปริญญาโทแล้วพอมันถึงวันที่แบบว่าพ่อไม่คืนเงินจริงๆอ่ะผมก็แบบมันดิ่งมากๆผมควรจะจัดการกับความคิดยังไงดีผมต้องทวงคุณพ่อไหม
7: ความกตัญญูสำหรับคนติดพนันเนี่ยไม่ใช่การให้เงินถามว่าต้องทวงไหมควรจะทวงเพราะการทวงทำให้เขาไม่ขอก้อนใหม่ถ้าเกิดเขาจะขอก้อนใหม่ต้องยืนยันคำเดิมว่าต้องมีเงินก้อนเก่าก่อนคืนเราถึงจะให้ยืมก้อนใหม
8: ่พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
10: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอด

0: ชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
3: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
4: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
3: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
4: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
0: อยากให้น้องคนสวย
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

วัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกาครับเปาโลมาลดินีและเลโอนาร์โดเตรียมอำลาตำแหน่งในทีมชาติอิตาลีโดยหลังปฏิบัติหน้าที่ได้เพียง16วันท่ามกลางกระแสความขัดแย้งในการคัดเลือกหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทัพอาซูรีโดยรายงานจาก Sky Sport อิตาเลียโดยรายงานระบุว่ามาลดินีและเลโอนาร์โดตัดสินใจลาออกจากสหพันธ์สปอร์ตอิตาลีหลังเกิดความเห็นไม่ตรงเกี่ยวกับการแต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติอิตาลีคนใหม่โดยทั้งคู่เพิ่งรับตำแหน่งได้ไม่นานโดยตำแหน่งผู้อำนวยการด้านเทคนิคของทีมชาติอิตาลีถูกจัดตั้งขึ้นโดยโจวานนี่มาลาโกประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีคนใหม่โดยเป้าหมายยกระดับโครงสร้างการบริหารทีมชาติและสร้างแนวทางการพัฒนาฟุตบอลอิตาลีให้มีความเป็นเอกภาพมากขึ้นและบทบาทสำคัญของตำแหน่งดังกล่าวคือการวางรากฐานการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนระบบอะคาเดมีในทุกระดับพร้อมกำหนดอัตลักษณ์และแนวทางใหม่ให้กับวงการฟุตบอลในระยะยาวอย่างไรก็ตามปัญหาเริ่มต้นขึ้นเมื่อเป้าหมายอันดับแรกอย่างคาร์โลอันเชลอตติและเป๊ปกวาร์ดิโอล่าต่างปฏิเสธโอกาสเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติอิตาลีโดยจากนั้นอันเดรียปิโลกลายเป็นตัวเลือกอันดับ3แต่การเจรจาไม่ประสบความสำเร็จหลังมีข้อมูลว่าเจ้าตัวทำหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของบริษัทรับพนันจากรัสเซียฟอร์มเบดแหล่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: เหนื่อยหน่อยแต่อย่าเพิ่งเหนื่อยหน่ายพอถึงเป้าหมายจะหายเหนื่อยเอง
8: Espiration
3: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ุ้นจัง
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: นายกสมาคมสามีดีเด่นแห่งประเทศไทยเราไม่ได้กลัวเมียครับทุกอย่างมีคำอธิบาย

0: สวัสดีวันพุธหายใจเข้าออกลึกๆช่วยลดความเครียดได้นะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานะครับเชลซีสโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษลังคว้าตัวจอร์แดนแอนเดอร์สันกองกลางมาประสบการณ์ทีมชาติอังกฤษมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้จากการเปิดเผยของฟาเบริเซโรแมโนทัพสิงโตน้ำเงินครามภายใต้การคุมบังเหียนของเชบี้อาลอโซพยายามที่จะเสริมแกร่งอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดึงนักเตะที่มีประสบการณ์สูงมาร่วมทัพด้วยก่อนหน้านี้เคยอยากได้กรานิตชาก้าแต่โดนซันเดอร์แลนด์ปฏิเสธไปอย่างไม่ใยดีล่าสุดโรแมโนรายงานว่าตอนนี้สิงห์บลูเบนเข็มไปสนใจแฮนเดอร์สันวัย36ปีแทนและนักเตะอาจย้ายแบบฟรีเอเจนต์เนื่องจากเบรนท์ฟอร์ดดึงตัวมาร่วมทัพด้วยสัญญา2ปีเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาพร้อมอนุมัติการปล่อยนักเตะออกไปแบบไม่มีค่าตัวโดยพวกเขาสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับสโมสรที่ต้องการคว้าตัวไปร่วมทีมได้รายหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ความสุขเริ่มจากใจไม่ใช่จากสิ่งของ
9: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
2: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2 นาฬิกาครับเรื่องราวของเชลซีที่คึกคักในการดึงตัวนักเตะต่างๆเข้ามาหลังฟาบริซิโอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิงห์บลูพร้อมจะปล่อยเลียมดีแลบและเอมานูเอลเอเมก้าให้ออกจากทีมภายในสัปดาห์หน้าหลังเชลซีได้ทำการติดต่อแดนนี่เวลเบกกองหน้าเทพฟ้าประธานจากไบรตันเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยดีแลบและเอเมก้าไม่ใช่ผู้เล่นที่จะต้องไม่ได้แต่สำหรับเชลซีในช่วงตลาดซื้อขายฤดูร้อนปี2026สโมสรพร้อมพิจารณาปล่อยตัวออกจากทีมหากได้รับข้อเสนอที่ดีในอีกไม่กี่สัปดาห์หน้าโดยการปรับโครงสร้างทีมครั้งใหญ่ในแดนหน้าของสโมสรเกิดขึ้นหลังจากเชเบียลองโซเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ด้วยสถานการณ์ของแนวรุกแต่ละคนของเชลซีดีแลบหลังจากย้ายจากอิปสวิชทาวน์ในปี2025ในค่าตัว30ล้านปอนด์เจ้าตัวทำงานได้ไม่น่าประทับใจโดยยิงเพียง2ประตูจากการลงสนาม41นัดในทุกรายการส่วนเอเมก้าหัวหอกชาวดัตช์รายนี้จะพึ่งเสร็จสิ้นสัญญาย้ายล่วงหน้าจากสโมสรเครือข่ายอย่างสตราบูร์กมายังถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์อย่างเป็นทางการในซัมเมอร์นี้แต่เขาก็มีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือแฮมสตริงรบกวนในช่วงปรีซีซั่นและกลายเป็นอีกหนึ่งชื่อที่บอร์ดบริหารพร้อมรับฟังข้อเสนอเช่นกันหลายนิชมุกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ลาลาลาลา
11: ชีวิตไม่ได้ง่ายแต่ท้าทายเสม
12: อ Inspiration
7: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

สียงของนาฬิกานับเวลาผ่านนี่มันก็จะกลายเป็นเวลาตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายวลีที่พูดไม่จบยิ่งทบทวน

0: สียงของนาฬิกาอีกนับเวลาผ่านผ่านมานานเหมือนกันถ้านับจากปีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันพุธอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่อาจจะมีเรื่องราวดีๆรอเราอยู่ข้างหน้าก็ได้นะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา3รายการนะครับอาร์เซนอลยังคงพิจารณาข้อเสนอจะเป็นหนึ่งในดีลการย้ายทีมที่น่าตื่นเต้นที่สุดตลอดการแต่โอกาสจะประสบความสำเร็จนั้นค่อนข้างน้อยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่าเดอะการ์เนอร์สกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอขอซื้อตัววินิซุสจูเนียร์ซูเปอร์สตาร์ของเรอัลมาดริดด้วยค่าตัวมหาศาลนั้นยิ่งทำให้ความสนใจของอาร์เซนอลที่มีต่อวินิซุสเป็นเรื่องน่าสนใจมากขึ้นด้วยเดอะการ์เนอร์สเห็นโอกาสในตลาดซื้อขายนักเตะเนื่องจากนักเตะวัย16ปีรายนี้เหลือสัญญาเพียงปีเดียวโดยที่ยังไม่สามารถตกลงเรื่องการต่อสัญญาได้และพวกเขาอาจมองว่าการที่มาดริดกำลังจะทุ่มเงินซื้อเดียวมองเด้เป็นอีกคนในเรื่องนี้เป็นสัญญาบ่งบอกถึงการเปิดโอกาสในการขายด้วย The Athletics ระบุความสนใจของ Arsenal ในช่วงเริ่มต้นและถึงแม้จะมีข่าวลือเรื่องค่าตัวสูงถึง160ล้านยูโรแต่ก็ชัดเจนว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกต้องการใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงว่าซูเปอร์สตาร์อย่างวินิซุสอาจมีราคาที่ถูกลงในฤดูร้อนนี้โดยเรอัลมาดริดตั้งใจแน่ๆว่าจะไม่ปล่อยตัวนักเตะชาวบราซิลแบบฟรีๆในอีก1ปีข้างหน้าการเจรจาสัญญาได้ยืดเยื้อมานานกว่า18เดือนแล้วและยังไม่ประสบผลสำเร็จนั่นเป็นเพราะปีกรายนี้ต้องการค่าเหนื่อยสูงขึ้นแม้ปัจจุบันได้รับค่าเหนื่อยถึง 400,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์โดยเขาต้องการค่าเหนื่อยสูงถึง 470,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เพื่อจะเซ็นสัญญาถ้าดูจากข้อเสนอแล้วโอกาสจะย้ายไป Emirates Stadium คงจะน้อยลงแต่มีรายงานว่า Arsenal ยินดีจะยอมตามข้อเรียกร้องของเขาด้วยเนื้อสัญญาที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ทุกความพยายามมีค่าแม้ผลลัพธ์จะยังไม่มาก็ตาม
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4 นาฬิกานะครับเว็บไซต์ Tuto Sport รายงานว่าลิเวอร์พูลแสดงความสนใจอย่างจริงจังในตัวฟรานซิสโกคอนเซ็ปต์เซาปีกจอมเลื้อยของยูเว่และมีข้อเสนอพร้อมจะยื่นให้โดยลิเวอร์พูลเห็นความสำคัญกับการหาตัวแทนของบังโมงดูในช่วงซัมเมอร์เขาจะต้องหาทีมใหม่หลังอยู่กับลิเวอร์พูลมา9ปีตลอดระยะเวลาดังกล่าวเขาทำไปน้อยกว่า20ประตูในเพียงครั้งเดียวแต่บรัดลีย์บาโคล่าปีกของปารีสแซงต์แชร์แมงคือตัวเลือกที่รับความนิยมที่สุดในขณะนี้และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการคว้าตัวนักเตะรายนี้คือราคาสูงถึง145ล้านปอนด์และหากลิเวอร์พูลจ่ายไม่ไหวพวกเขาก็น่าจะมองหานักเตะคนอื่นโดยตูโต้บอกรายงานว่าพวกเขามีแผนสำรองโดยแสดงความสนใจอย่างคอนไซซาวปีกชาวโปรตุเกสรายนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันฟุตบอลโลกแม้ว่าจะไม่สามารถทำประตูหรือแอสซิสต์ได้เลยในเกมใดๆของทีมชาติก็ตามโดยสำหรับนักเตะวัย23ปีลิเวอร์พูลพร้อมจะเสนอค่าตัว43ล้านปอนด์หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
7: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม
8: Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันพุธดื่มน้ำให้เพียงพอนอนหลับให้เต็มอิ่มถ้าเครียดก็พักถ้าหิวก็กินใช้ชีวิตแบบที่ไม่ฝืนตัวเองนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
4: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
5: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย
6: Espiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
7: Great God ครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

ายของใครคนอื่นก็มาก็ไปไม่รู้ไม่ชี้ยิ่งตกกลางคืนยิ่งอ่อนยิ่งล้ายิ่งรุกยิ่งรีก็คงต้องยอมสักทีจะตามเท่าไรก็คงไม่เจอ

Non, c'est tout.

0: ็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: คานิวา

0: ิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับวันอาสาฬหบูชาวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนาเนื่องด้วยเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์3เป็นครั้งแรกในโลกคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สักครู่กลับมาติดตามครับ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกรูเน่วิซีมณีแดง
7: วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกหลายประการติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
8: ความหมายของวันอาสาฬหบูชามาจากคำสองคำคือคำว่าอาสาฬหะแปลว่าเดือน8และคำว่าบูชาแปลว่าการบูชาจึงหมายถึงการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือนนี้ซึ่งวันนี้ถูกกำหนดไว้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของทุกปีเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งถือเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากที่พระองค์ได้แสดงพระธรรมแก่ปัญจวัคคีย์แล้วพระอัญญาโกฏัญญะได้บรรลุพระธรรมจึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงทำให้วันนี้มีพระรัตนตรัยครบสมบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สำหรับหลักธรรมที่ทรงแสดงในวันนี้คือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อคือพระธรรมเนื้อหาสำคัญของพระสูตรนี้คือการประกาศอริยสัจ4และมัชฌิมาปฏิปทานหรือทางสายกลางซึ่งเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิตนำไปสู่การดับทุกข์และสันติสุขหลักธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้เมื่อครั้งนั้นสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันและยังนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้เช่นกันเพราะทางสายกลางสามารถนำมาปรับใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตเพื่อความสุขสงบเราในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดีนอกจากการเข้าวัดทำบุญทำทานฟังธรรมแล้วการทราบถึงประวัติความสำคัญของวันสำคัญนี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราช่วยกันสืบสานถ่ายทอดเรื่องราวที่ดีงามนี้ต่อไปอย่างเยาวชนรุ่นหลังถือเป็นการช่วยกันสืบทอดพระศาสนาอีกทางหนึ่งด้วยชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
7: สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา2569ตั้งแต่เวลา 00:01 ของวันที่29กรกฎาคมจนถึง 24:00 ของวันที่30กรกฎาคมยกเว้นการขายในสถานที่ที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายทั้งนี้หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
9: ไม่ว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดระงับลงได้ด้วยใจเราเองตั้งสมาธิจิตสงบเริ่มได้วันนี้วันนี้วันพระ
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: ไม่ว่าจะมาจากไหนรวยหรือจนความฝันของทุกคนสำคัญเท่ากัน
4: Espiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพุธลองทบทวนตัวเองว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างหรือเปล่าเพราะบางทีแค่การตั้งคำถามกับตัวเองก็ทำให้เรามีความก้าวหน้าในชีวิตได้มากขึ้น
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อยที่ว่า

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เสียงเพลงยังคงอยู่พลังศรัทธาไม่เคยจางหายคชาภาพาไปมูตามรอยราชินีลูกทุ่งผู้พวงดวงจันทร์ณวัดทับกระดานและวัดภาษีเนคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้อง
0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
5: อันขาดคลุมโปง
6: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำพองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนนึงในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าผีหลอกแล้วแบบอยู่ดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าหอสองครั้งคนในหมู่บ้านค่ะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงมาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินนะคะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอ่ะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวแล้วผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
7: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
6: ใช่ค่ะ
8: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
9: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
10: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
11: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
12: ออยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
10: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
11: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
13: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
14: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะ

0: ไอ้สมาร์ทฮาร์ท
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: งานยังมีรองรับอยู่ทุกกลุ่มครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตอนนี้ในตลาดแรงงานมันมีความท้าทายสูงเราอาจจะต้องแข่งขันในการแบบได้งานเนี่ยมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าถามว่าตำแหน่งอื่นๆยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่น้องๆจบใหม่ก็คือยังมีงานเยอะอยู่อย่างในแบบ JobDB เองอ่ะก็มีแบบเป็นพันกว่างาน 2,000 กว่างาน
3: เยอะมากเรนจ์เงินเดือนคือตั้งแต่ 10,000 20,000 ยันแบบ 200,000 300,000 คือมีหมด
2: เนาะอยากให้ทุกคนแบบลองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เจอว่าเราเหมาะกับงานอะไรจริงๆหรือเราชอบงานอะไรจริง
4: ๆใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News, EFM News.